0: เกิดการอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดไปในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาวางกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยขึ้นมาหมอเขาจะว่าใช้หลักการอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยร่วมแล้วก็วางข้อตกลงร่วมบริบทท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกติกาจะว่าไว้อย่างไรวินัยมันความหมายคือตรงนั้นวินัยไม่ใช่หมายถึงว่าข้างบนคิดอย่างไรคนอื่นมีหน้าที่ทำฉันไม่ต้องมารู้เหตุผลแล้วก็มีหน้าที่เดินตามอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้มันไม่ได้สอนเรื่องของหัวใจความเป็นประชาธิปไตยร่วมไปด้วยหมอเข้าใจว่าความที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องในลักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
1: ครับคุยกับคนละมุมเลยครับสวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ ธัญพรกุลหรือดร.พีครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ

0: มันมีประเด็นอีกประเด็นนึงที่เราเห็นอยู่เนี่ยในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับครูนักเรียนอีกแหละนักเรียนผมผิดระเบียบคุณครูก็เลยกล้อนซะเป็นร้อยแหว่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาคือนักเรียนก็ไม่พอใจลามไปถึงผู้ปกครองก็ไม่พอใจครูก็ไม่พอใจกลายเป็นว่ามีเสียง2ข้างครูก็บอกว่าทำเพราะต้องการรักษาระเบียบวินัยแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุผู้ปกครองก็ไม่พอใจด้วยในมุมของคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงครับคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: คือประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของศีรษะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมออยากให้คุณครูก้าวข้ามสักทีอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: คืออย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยความจริงนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิด-19 มาเราเพิ่งเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม
0: ่ครับ
1: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะหมอว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่ากันด้วยเรื่องของระเบียบวินัยที่บางเรื่องมันหยุมหยิมจนเกินไปมันลงรายละเอียดมากจนเกินไปที่หมออยากจะบอกก็คือว่าเลิกยุ่งกับศีรษะของเขาสักนิดหนึ่งแล้วถอยกลับมาตั้งหลักแล้วทำให้เกิดพลังบวกแล้วทำให้เขามีตัวตนแล้วเสร็จแล้วสัมพันธภาพที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาดูกติกาว่าเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับที่คุณครูครับว่าเวลาคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้เว่นเว้อจนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
0: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
1: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
0: ครับ
1: ยิ่งอาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าแล้วเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนหน้าในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับแวดวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็กกลุ่มมีปัญหาเด็กพิเศษ
0: ครับ
1: เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะแต่มันยังมีระบบ YC คำว่าระบบ YC คือเพื่อนช่วยเพื่อนในระบบ YC ในลักษณะนี้เขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะความหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่เป็นแกนนำในเด็ก YC นะกลุ่ม YC เนี่ยซึ่งอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้นไม่เกี่ยวเด็กเรียนเก่งเบอะบะก็เยอะครับเด็กเรียนเก่งอาจจะไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตก็ไม่น้อยครับ
0: อันนี้จริงครับ
1: แล้วในขณะที่เด็กหลังห้องเองก็มีวิชาชีวิตเยอะเพราะแกก็แหกข้อของแกไปเรื่อยอ่ะแต่วิชาเรียนแกอาจจะไม่ค่อยดีระบบ YC มันกำหนดไว้เพื่อป้องกันการบูลลี่ป้องกันการรังแกกันโดยเอาแกนนำไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหลังห้องคุณจะเป็นเด็กข้างห้องคุณจะเป็นเด็กนอกห้องคุณจะเป็นกลุ่มตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของคุณเนี่ยและแกนนำเหล่านี้ก็เป็นแกนนำที่เรามาพัฒนาเขาเรียกแกนนำฝ่ายดีแล้วเราก็ดึงการมีส่วนร่วมของเขาในการมาร่างกฎเกณฑ์กติกาเวลาที่เด็กมีส่วนร่วมในการร่างกฎเกณฑ์กติกามันจะเกิดความเป็นหัวใจประชาธิปไตยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาย่อมเกิดขึ้นด้วยฝีมือเด็กเองครับ
0: ครับ
1: โดยครูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยแทน
0: นั่นสิครับ
1: อันนี้คือหลักการก่อนนะหลักการอีกการนึงที่ครูจำเป็นจะต้องรู้อีกการนึงก็คือว่ามันก็มีผิดมีพลาดเกิดขึ้นบางคนก็มีเหตุผลบางคนอาจจะอยากประลองพลังของครูเล่น
0: เป็นไปได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่หมอกำลังจะส่งสัญญาณก็คือเมื่อเด็กไม่ใช่ผ้าขาวมันก็จะมีเด็กบางคนที่อยากเป็นเป้าสายตาพูดง่ายอยากเป็น
0: อยากดัง
1: อยากดังอ่ะอยากดังงานเนี้ยฉันอยากดังอยากแจ้งเกิด
0: ต้องขอเกิดด้วยเรื่องนี้แหละ
1: เรื่องทรงผมนี่แหละปล่อยมันยาวๆไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะมาก้อนผมก้อนผมเสร็จแกไม่ไปตัดด้วยนะ
0: โชว์อย่างนั้นเลย
1: โชว์ไปอย่างนั้นเสร็จไม่พอนะ แค่ผ่าน YouTube ผ่านอะไรต่ออะไรไปก่อวอร์ดเลยฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มกวนใหญ่เลยฮะ
0: หาแนวร่วม
1: หาแนวร่วมแล้วเกิดการประท้วงเกิดพลังลบนะ
0: ซึ่งก็เป็นที่สุดจริงๆฮะ
1: ในที่สุดก็มางัดข้อกับอาจารย์ฝ่ายปกครองประเภทอยากดังก
0: ับ
1: อีกประเภทนึงคือเด็กประเภทไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะฉะนั้นครูไปกล้อนผมขึ้นมาปุ๊บ
0: อายใช่ครับ
1: เขาจะอายแล้วเขาจะจงเกลียดจงชังผ่านจงเกลียดจงชังการมาโรงเรียนผ่านกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและแยกตัวเองออกเด็กประเภทอย่างนี้ครูไม่รู้หรอกว
0: ่
1: าคนไหนก้อนผมแล้วจะมาสไตล์อยากดังคนไหนก้อนผมมากันคนที่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่หมอกำลังส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าเขาทำผิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการแหกกฎที่เขามีส่วนร่วมในการร่วมร่างเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไปนั่งคุยกันก่อนดีไห
0: ม
1: ถ้าอารมณ์ของครูกำลังระเบิดเนี่ยพักก่อนไหมเพื่อครูไปพักอารมณ์ของตัวเองกลับมาคุยกันด้วยสติแล้วมาคุยกันด้วยสติเราก็ทวงถามว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ที่เราเซตกันไว้เองเนี่ยมันว่าไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วด้วยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำยังไงบ้างเนี่ย
0: ตกลงกันไว้แล้ว
1: จะให้ทำอย่างไรอ้าวไม่เป็นไรขนาดตำรวจจราจรบางทีเรามีใบแบบตักเตือนก็มีไม่ได้ปรับจริงนะตักเตือนอย่าทำไม่เอาไปแก้มาเถอะถ้าทำในลักษณะนี้อยู่บนเจตนาไม่ได้ต้องการให้อายต่อหน้าทารกำนันไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อครูจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้กำลังระเบิดอารมณ์ก็เลยไปลงกับหัวเด็กเรื่องแบบนี้ไม่เกิดหรอกครับยกตัวอย่างในท้องถิ่นบางที่อยู่บนดอยเงี้ยหาที่ตัดผมไม่ได้เพราะเดินต้องข้ามเขากันเป็นลูกๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอ๊ะเรายังจะยุ่งอยู่กับหัวของเด็กไหมอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ะทรัพยากรไม่มีบ้านบางบ้านยากจนเงินแทบกินข้าวก็ยังจะไม่มีพ่อแม่ตกงานสมมติเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้โรงเรียนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการถ้าเช่นนั้นการดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การดึงการมีส่วนร่วมของเด็กและครูเนี่ยจะได้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นไปตามบริบทนั้นเหมาะสมกันกับไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออาจจะสังคมนั้นแล้วเกิดการยอมรับไงแล้วเราทำให้ยิ่งดึงระบบ YC ที่เมื่อกี้หมอพูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็แทนที่คุณครูจะเป็นต้องมานั่งตรวจเช่นอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินมาวันนี้จะเป็นวันตรวจผมแล้วก็มานั่งเที่ยวตรวจผมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปหาทำแผนการเรียนการสอนเพื่อมาทำตู่สุขภาวะที่ดีคุณภาพที่ดีส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าสภานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนหรือแม้กระทั่งของอุตสาหมีชมรมจิตอาสาผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถกำกับการมีวินัยได้ปรากฏแล้วโอ้โหเละเทะมากเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ดึงมาประชุมอาจจะมีการประชุมประจำเดือนเราก็อาจจะมีการรายงานกันเกิดขึ้นว่าให้เด็กของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีวินัยนะเราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าทำในลักษณะนี้ได้ใช้การมีส่วนร่วมได้ทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วย
0: ครับ
1: แล้วแนวทางที่จะเกิดการแหกกฎจะไม่เกิดระบบเฝ้าระวังก็จะเกิดด้วยแล้วฝีมือของการเฝ้าระวังอาจจะได้มาจากน้องๆพี่ๆกันเองพี่ดูแลน้องแล้วเขาก็จะมาช่วยกันกำกับ
0: มันก็จะกลายเป็นสังคมจิตอาสาแบบทำด้วยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมาทำโดยคำสั่ง
1: ใช่ครับ
0: อยากให้โรงเรียนมีรูปแบบแบบนี้จริงๆเพราะยังไม่เห็นโรงเรียนต้นแบบที่ไหนกล้าทำแบบที
1: ่หมอเชื่อว่ามีนะเพราะว่าหลายโรงเรียนณขณะนี้เนี่ยก็ตื่นตัวพอสมควรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอำนาจคือวิธีการดูแลเด็กๆเนี่ยมันมี3แบบหนึ่งก็คืออำนาจจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเลยนะ
0: คร
1: อบครัวหลายบ้านก็ใช้อำนาจนิยมนะเช่นพ่อแม่เอง
0: ถูกต้องเสม
1: อฉันสั่งการได้มีกำหนดกฎเกณฑ์บางทีเด็กไม่รู้ลูกไม่รู้เลยว่ากฎนี้มาจากไหน
0: กฎของเขาอ่ะ
1: กฎที่ผู้ใหญ่เซตขึ้นมาเองก็การใช้อำนาจนิยมการเลี้ยงดูแลลูกหรือดูแลบุตรหลานลูกศิษย์ด้วยวิธีการปล่อยปละละเลยขี้เกียจยุ่งและอยากทำอะไรก็ทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหัวใจความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่หมอกำลังพูดถึงหัวใจคุณธรรมด้วยนะมิใช่หมายหมอไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจประชาธิปไตยในเรากำลังพูดถึงวินัยของการระเบียบเหมือนทหารเลยจะต้องซ้ายหันขวาหันตัดผมเป๊ะแล้วก็ชุดจะต้องเป๊ะแต่วินัยที่หมอกำลังพูดถึงคือวินัยเชิงบวกนะ
0: ครับ
1: วินัยเชิงบวกนี่ไม่ใช่วินัยตามใจนะอย่าเข้าใจผิดฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเกิดการร่างกฎเกณฑ์กติกาแล้วดำเนินไปตามนั้นมีกลไกในการติดตามประเมินผลคนเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูได้เป็นต้นแบบได้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็กำหนดบทบาทไว้เลยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำอย่างไรคำว่าวินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยที่ไม่ได้ตามใจแต่เป็นวินัยที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วที่สำคัญเกิดการบริหารจัดการแบบไม่ใช้อารมณ์หัวใจมันอยู่ตรงนั้น
0: มีส่วนร่วมไม่ใช้อารมณ์อยู่ด้วยกันแบบสมานฉัน
1: ท์ใช่ครับ
0: กฎกติกาเกิดขึ้นด้วยการคิดร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าถ้าสังคมทุกสังคมมีอย่างนี้นะฮะเอาแค่ระดับในครอบครัวก่อนแล้วกันแค่ถ้าครอบครัวใครก็แล้วแต่ทำได้ตามมิติแบบนี้ผมว่าครอบครัวนั้นมีความสุขสุด
1: ๆ
0: และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าขยับมาในสังคมในที่ทำงานแล้วครับ
1: วินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยการอยู่ร่วมแบบสันติสุขไม่ใช่ฟุ้งด้วยอารมณ
0: ์นี่แหละครับ
1: อันนี้แหละครับที่อยากจะฝาก
0: ผมอยากจะถามสุดท้ายนิดนึงศูนย์คุณธรรมผมได้ข่าวว่าก็มีโครงการที่เกี่ยวกับครูด้วยใช่ไหมฮะได้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมเรื่องนี้บ้างไหมครับคุณหมอ
1: คือโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าหัวใจของการทำโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลายอย่างเมื่อวานก่อนที่หมอลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปดูที่โรงเรียนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าก็เป็นคุณงามความดีที่เขาทำอยู่แล้วก็คือโรงเรียนไตรราชวิทยาลัยจริงๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เข้าใจเด็กคุณครูที่ใช้วินัยเชิงบวกคุณครูที่คุมสติตนเองได้คุณครูที่ใช้ระบบ PLC ที่พัฒนาศักยภาพครูกันเองได้เขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องอำนาจเลยอ่ะเขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องของทรงผมที่เขามีปัญหาเขาไม่เห็นพูดถึงแล้วว่าเขาต้องการไม่เรียวอะไรกลับคืนไม่เห็นพูดถึงเลยแต่เขากลับโชว์แชร์เชื่อมเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะคนดีมีพื้นที่ยืนแล้วเขาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณครูไปบังคับให้ทำกิจกรรมนะไม่ใช่แต่เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำกิจกรรมคุณครูคอยหนุนนำมีครับศูนย์คุณธรรมที่เรากำลังทำงานอีกหลายโรงเรียนแล้วกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เรามีตัวอย่างดีๆผมแล้วไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานองค์กรและแม้กระทั่งตัวโดยผู้นำเองนะของหลายโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องขอชื่นชมและยกย่องเขามีตัวอย่างดีๆเยอะครับ
0: นี่แหละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมีส่วนร่วมผมว่ามาหาดูตัวอย่างได้ที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้สำหรับวันนี้นะครับรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับผมและคุณหมอเดลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในตอนต่อไปเรายังมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชุมชน7หมู่บ้านบริเวณหนองอึ่งตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรไม่เคยประสบอุทกภัยมานับแต่ปี2544ทั้งที่ก่อนหน้านั้นจัดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยาวนานเนื่องจากเป็นทางน้ำหลากจนพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและตั้งแต่ปีนั้นหนองอึ่งหนองน้ำสาธารณะในตำบลค้อเหนือก็ไม่เคยประสบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์อีกเลยเช่นเดียวกับป่าดงมันที่อยู่ใกล้กันครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเพื่อหาพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหากปัจจุบันกลายเป็นป่าชุมชนที่พึ่งพาของชาวบ้านโดยรอบแต่หากย้อนกลับไปเมื่อราว20กว่าปีก่อนทั้งป่าน้ำกระทั่งชีวิตของผู้คนที่นี่ต่างเป็นไปด้วยความสิ้นไร
1: ้ยากจนก็อยู่เนี่ยอดอยากก็อยู่นี่ไงน้ำท่วมก็มองดูสภาพว่าถ้าน้ำท่วมติดต่อกันชาวบ้านจะได้อะไรมากินลำบากมากจะไปหาหมอในเมืองก็ไม่ได้ต้องนั่งเรือ
0: โดยไม่คาดฝันความหวังได้จุดประกายขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีมาทรงเยี่ยมราษฎรที่นี่เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2543ด้วยทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเพื่อช่วยเหลือราษฎร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเป็น3ประเด็นนะครับ1ก็คือการพัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา2พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้ระยะแฝกโดยรอบหนองอึ่งเพื่อป้องกันการทะลังพันธุ์ลายของดิน 3. ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
0: จากหนองน้ำตื้นเขินวันนี้หนองอึ่งกลายเป็นแก้มลิงธรรมชาติดินจากการขุดลอกหนองอึ่งได้นำมาปรับสภาพเป็นที่ดินและจัดสรรให้ชาวบ้านที่เคยบุกรุกป่าได้ทำกินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผู้ได้รับประโยชน์ถึง120ราย
2: เราก็เริ่มดำเนินงานโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกคนก็เหมือนต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องการสนองความรีเรื่องการฟื้นฟูสภาพป่าอันนี้ก็ค่อนข้างได้รับความร่วมมือด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง
0: ความอุดมสมบูรณ์เริ่มกลับคืนมาสู่ป่าดงมันพร้อมๆกับความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันจัดตั้งเป็นป่าชุมชนดงมันและร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในรูปแบบฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าอย่างยั่งยืนปัจจุบันป่าชุมชนดงมันเป็นฐานอาหารของชาวบ้าน15หมู่บ้านและผลผลิตจากป่าที่มีจำนวนมากตลอดทั้งปีทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจำหน่ายภายใต้ชื่อตราวนาทิพย์ดำเนินงานในรูปกลุ่มสหกรณ์การเกษตรมีรายได้ปีละกว่าล้านบาทไม่เพียงคืนผืนน้ำสร้างผืนป่าแต่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้พลิกชีวิตของราษฎรตำบลค้อเหนืออย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดคิด
3: ดีใจค่ะที่ท่านเสด็จมาทำให้ท่านมาเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวบ้านเล็กๆอย่างพวกเราในป่าถ้าพูดแล้วพี่ก็ตื่นมันมีความแบบว่าตื่นตันใจค่ะดีใจมากค่ะภูมิใจที่ท่านเสด็จมาค่ะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์จึงเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเจอปลาจระเม็ดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่

0: อยุธยาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
1: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
0: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิล่ะส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แ
1: น
3: ่โอ้ยขำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่นี่นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล
4: ้
9: ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลไร้ฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ
4: ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
5: จะห้าปู่ป่าจะปู่ป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมเมื่อปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเองหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อย่าให้พ่อ

0: ายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่ราคาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวาเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
2: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
2: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
4: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
3: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พ่อจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่า

0: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
1: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
3: ค่อยโล่งอกหน่อย
1: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
1: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้าง เพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
5: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะ ทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความ

0: ี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
1: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเล
5: ยไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
3: ช่วยช
1: ี
3: ว
1: ิ
3: ตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแร

จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้เรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิตี้ผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

รอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์เวอร์แซดเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนักเรียนต้นทางวันนี้เด็กๆเห็นคุณนุ้ยถืออะไรเข้ามาบ้างไหมคะมีไหมคะเด็กๆรู้จักไหมคะไหนมีใครรู้จักบ้างมีบ้างที่รู้จักนะคะนักเรียนปลายทางอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้ครูนุ้ยได้ถืออะไรเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนักเรียนรู้จักสิ่งนี้ไหมคะ
1: ร
0: ู้จักใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะว่าสิ่งที่ครูนุ้ยถืออยู่นั้นคืออะไรไหนเด็กๆลองตอบหน่อยค่ะว่าคืออะไรคะสิ่งนี้มีอยู่2คำตอบได้ยินมา2คำตอบมีคล้องกับอะไรนะคะนักเรียนบางคนบอกว่าเป็นระฆังนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะสิ่งที่ครูนุ้ยถืออยู่เราเรียกว่าคล้องนั่นเองค่ะไหนเด็กๆลองพูดพร้อมๆกันสิคะคล้อง

0: ไหนใครเคยใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้บ้างโอ้นะคะแสดงว่าเด็กๆเคยนะคะได้ทดลองนะคะการใช้ของแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางเลยคะรู้จักของไหมคะนักเรียนปลายทางก็รู้จักเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามเกี่ยวกับของกันค่ะเรามาดูที่คำถามแรกค่ะคำถามแรกนะคะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะให้ของเกิดเสียงมีใครตอบได้บ้างเราต้องทำอย่างไรนะคะเราต้องตีนะไหนนักเรียนปลายทางลองตอบหน่อยค่ะนักเรียนตอบว่าอย่างไรคะตีเช่นกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนนะคะออกมานะคะสาธิตการทำให้คล้องนั้นเกิดเสียงบ้างดีกว่านะคะนักเรียนต้นทางไหนใครเป็นหัวหน้าห้องใครเป็นหัวหน้าห้องคะขอเชิญนะคะหัวหน้าห้องออกมาสาธิตนะคะการตีคล้องให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเพื่อนๆบอกว่าตีใช่ไหมคะน้องไอดีเห็นด้วยไหมคะการทำให้คล้องเกิดเสียงเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะคะขออะไรนะคะลูกขออ่าขอหรืออะไรนะคะตีนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเพื่อนบอกว่าตีเดี๋ยวเราลองนะคะให้น้องไอดีนะคะตีคล้องให้เพื่อนๆดูดีกว่าค่ะและคล้องจะเกิดเสียงหรือไม่แต่ก่อนที่น้องไอดีจะตีคล้องคุณนุ้ยอยากให้น้องไอดีนะคะนำมือไปแตะที่คล้องก่อนตอนนี้ตีหรือยังคะยังแล้วมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะ
1: ไม่มี
0: จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงก่อนตีกับหลังตีคล้องด้วยนะคะค่ะตอนนี้น้องไอดีพร้อมที่จะตีหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นตีได้เลยค่ะขอดังๆกว่านี้แรงๆกว่านี้ขออีกครั้งค่ะไหนลองตีทั้งหมด3ครั้งเลยค่ะชอบใช่ไหมคะต่อไปเราต้องนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำไมคะตีของเดี๋ยวครูนุ้ยตีแล้วให้น้องไอดีนะคะใช้มือแตะไปที่ของที่ของกำลังมีเสียงอยู่นะแตะเบาๆหน่อยลองทำท่าแตะก่อนแตะตรงนี้เลยค่ะแตะที่แตะเบาๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยตีแล้วให้น้องไอดีแตะอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นำบอกก่อนแตะได้เลยค่ะอีกรอบไหมคะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะขออีกรอบหนึ่งนักเรียนปลายทางเรามาลุ้นพร้อมๆกันค่ะพอครูนุ้ยนะคะหยุดตีน้องไอดีเอามือแตะเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคะมีใช่ไหมคะไหนน้องไอดีลองตอบเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวขอไมค์ให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนตีกับหลังตีแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกัน
0: อย่างไรก่อนตีคล้องเป็นอย่างไรคะ
1: มันสั่น
0: ก่อนตีนะคะก่อนตีมีเสียงไหมคะ
1: มี
0: ก่อนตีนะแบบนี้ก่อนตีเรามีเสียงไหมคะ
1: ไม่มี
0: มีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเสียงนะคะเพื่อนบอกว่าไม่มีเสียงแล้วตอนที่น้องไอดีแตะตอนที่ยังไม่ตีเนี่ยคล้องเป็นยังไง
1: ไม่สั่น
0: ไม่สั่นใช่ไหมคะแล้วพอเราตีพอคุณนุ้ยตีมีเสียงเกิดขึ้นขณะที่คล้องมีเสียงแล้วน้องไอดีเอามือไปแตะที่คล้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: มี
0: การเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
1: มันสั่น
0: ใช่ไหมคะเราสามารถใช้มือแตะสัมผัสแล้วสัมผัสได้ถึงการสั่นของคล้องใช่ไหมคะเพื่อนๆคิดว่าเหมือนกับที่ไอดีบอกนี้เด็กๆคิดว่าเห็นด้วยไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: ใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้หลายคนเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่2กันคำถามข้อที่2นะคะก่อนตีและหลังตีคล้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรอย่างที่ไอดีบอกน้องไอดีบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: ม
0: ีเพื่อนที่ออกมาสาธิตบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรนะคะมันสั่นตอนไหนเอ่ยคล้องสั่นตอนไหนคะคล้องสั่นตอนที่เราทำไมคะตี และตอนที่เราตีคล้องนะคะคล้องสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นด้วยไหมคะ
2: ม
0: ีในขณะที่คล้องมีเสียงคล้องก็มีการสั่นด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากเรานะไม่ได้ไปตีที่คล้องเลยนะคะคล้องมีการสั่นไหมคะ
2: ไม
0: ่มีการสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะก็ไม่มีเช่นกันดังนั้นก่อนตีและหลังตีคล้องนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่น้องไอดีบอกนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงทบทวนก่อนค่ะกิจกรรมที่แล้วนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้สิ่งของต่างๆหรือวัตถุที่ครูนุ้ยกำหนดให้มีเสียงนักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างคะจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะสิ่งของที่ครูนุ้ยนำมาให้นักเรียนสังเกตมีอะไรบ้างนะคะมีขวดใช่ไหมคะแต่ในขวดมีอะไรด้วยม
2: ี
0: ลูกปัดนะคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำให้ขวดพลาสติกมีลูกปัดนั้นมีเสียงใช้วิธีการเขย่าและมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอะไรนะคะมีหลอดเราทำอย่างไรให้หลอดที่ตัดไปมีเสียงทำยังไงนะคะเป่าแล้วอย่างอื่นอีกมีอีกไหมคะกล่องที่มียางรัดของไว้นักเรียนทำอย่างไรให้มีเสียงดีดที่อะไรคะดีดที่อะไรคะดีดที่ยางรัดของและอีกหนึ่งอย่างระฆังใช่ไหมคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำให้ระฆังเกิดเสียงตีจับที่เชือกใช่ไหมคะแล้วก็ให้สิ่งที่อยู่ด้านในไปตีกับระฆังหรือตัวระฆังทำให้เกิดเสียงนั่นเองดังนั้นนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะเราจะใช้ผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะมาร่วมกันเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงค่ะวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในชั่วโมงที่แล้วเรายังค้างกันอยู่ในเรื่องของการนำเสนอผลการทำกิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมและมาทำกันต่อในข้อที่3คือร่วมกันเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงนะคะเพราะในชั่วโมงที่แล้วครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำด้วยตนเองใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวครูนุ้ยจะขอดูนะคะตัวแทนกลุ่มออกมาสาธิตการสาธิตก็คือออกมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเสียงนะคะโดยครูนุ้ยจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะออกมาจับฉลากเลือกนะคะว่ากลุ่มของนักเรียนจะได้สิ่งของอะไรบ้างซึ่งสิ่งของที่เราสังเกตมีทั้งหมดกี่อย่างคะ4อย่างแต่มีกี่กลุ่มคะในห้องเรียนมี5กลุ่มดังนั้นจะมีอยู่1กลุ่มที่จะได้เลือกสิ่งของที่สนใจนะคะได้เลือกสิ่งของตามความสนใจของนักเรียนเลยแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมานำเสนอโดยการสาธิตสิ่งนั้นด้วยวิธีที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเสียงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะค่ะนักเรียนคะและเราจะใช้นะคะผลการสังเกตที่นักเรียนได้บันทึกไว้ในใบงานจากชั่วโมงที่แล้วนะคะในหน้า50กับ51ซึ่งนักเรียนได้บันทึกไว้เรียบร้อยหรือยังนักเรียนเขียนบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่ม 4คะของนักเรียนเขียนบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะผลการสังเกตของนักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบผลการสังเกตนะคะเมื่อมีเสียงกับไม่มีเสียงต่อไปค่ะนักเรียนและวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองเราจะมาทำกันต่อนะคะในข้อที่2ซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องประเมินตนเองก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงให้นักเรียนสังเกตตนเองนะคะว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อ ูลผลการสังเกตได้หรือไม่ถ้านักเรียนสามารถเปรียบเทียบและตอบคำถามได้ให้ตนเองไปทั้งหมดกี่ดาวถ้าคิดว่าตนเองทำได้ดีตอบคำถามได้ทุกข้อเลยนักเรียนให้ตนเองไปกี่ดาว3ดาวแต่ถ้าตอบคำถามคุณครูในชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงได้บ้างได้เป็นบางข้อให้ตนเองไปกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าตอบคำถามในชั้นเรียนหรือบอกไม่ได้เลยให้ตนเองไปกี่ดาว1ดาวและถ้าคิดว่าครั้งหน้าเราจะทำให้ดีขึ้นเราก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทำแบบประเมินตนเองเป็นการบ้านค่ะค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนกิจกรรมให้กับเพื่อนๆปลายทางอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้นะคะเลือกตัวแทนกลุ่มตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตวิธีที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงโดยเลือกสาธิตกลุ่มละกี่อย่างไหนลองตอบพร้อมๆกันทุกกลุ่มเลยกี่อย่างคะมีบางคนไม่ช่วยครูนุ้ยตอบนะครูนุ้ยเห็นนะครูนุ้ยเห็นนะคะไหนกลุ่มละกี่อย่าง1อย่างและไม่ซ้ำกันด้วยนะคะยกเว้นกลุ่มนะคะมีอยู่1กลุ่มเพราะว่าห้องเรามี5กลุ่มแต่ของนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนทำเดี่ยวหรือว่านักเรียนไม่ได้ทำเป็นกลุ่มนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงนะคะเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงและคุณครูปลายทางนะคะคุณนุ้ยรบกวนนะคะให้คุณครูนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงโดยเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งคุณครูอาจจะเขียนคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานนะคะและใช้ข้อมูลในตารางนะคะบนกระดานมาพูดคุยกันในชั้นเรียนได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่นักเรียนจะได้นะคะออกมาเลือกกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะได้สิ่งของอะไรดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมา1คนตอนนี้ให้ตกลงกันก่อนว่านักเรียนจะให้ใครเป็นตัวแทนออกมาจับฉลากตอนนี้ให้หันหน้าเลือกกันก่อนนักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนปลายทางเลือกนะคะสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะคะถ้านักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะคะเลือกมา1คนเดี๋ยวครูนุ้ยขอดูเพื่อนต้นทางก่อนนะคะว่าได้ตัวแทนหรือยังไหนกลุ่ม1ขอตัวแทนจับฉลาก1คนยกมือหน่อยค่ะยกมือใครออกมายกมือยกสูงๆค่ะน้องเติร์ดน้องเติร์ดใช่ไหมคะเติร์ดยกมือก่อนน้องเติร์ดนั่งให้เรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่2เป็นใครคะน้องพลอยกลุ่ม3เป็นใครคะเป็นอะตอมกลุ่ม4เป็นใครคะกลุ่ม4ต้องตกลงกันก่อนเลือกเพียงแค่คนเดียวค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เป็นน้องเอวานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะคะนักเรียนปลายทางเลือกได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะได้อะไรกลุ่ม1ออกมาหน้าห้องนะคะกลุ่ม2กลุ่ม3ออกมาได้เลยค่ะกลุ่ม4ขอตัวแทน1คนได้หรือยังคะออกมาได้เลยค่ะ1คนกลุ่ม5ออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฉลากพร้อมกันนะไหนขอเสียงเพื่อนปลายทางและเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนปรบมือให้กับตัวแทนหน่อยค่ะและนั่งให้เรียบร้อยและคุณนุ้ยขอให้นักเรียนนะคะเงียบเสียงนิดหนึ่งในนั่งหลังตัวตรงก่อนนั่งตรงนั่งตัวตรงนะคะสมาชิกตัวแทนสมาชิกแต่ละคนรับไปแล้วแล้วลองเปิดอ่านดูนะลองเปิดอ่านก่อนนะว่าเรียนได้อะไรนะคะหยิบเลยค่ะ

0: เดี๋ยวนักเรียนนะคะยืนกระจายกันนิดหนึ่งน้องเอวาขยับนิดหนึ่งค่ะลูกขยับมานิดหนึ่งพร้อมแล้วใช่ไหมคะไหนลองเปิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยช่วยอ่านให้มาดูกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งโชว์เลยถือโชว์แบบนี้ถือโชว์ไว้ถือโชว์ไว้นะกลุ่มหนึ่งได้อะไรคะหลอดดูดน้ำตัดปลายนะคะกลุ่มสองได้อะไรคะกลุ่มสองได้ขวดพลาสติกที่มีลูกปัดกลุ่มสามได้อะไรคะระฆังนักเรียนปลายทางตัวแทนกลุ่มสี่นักเรียนปลายทางอาจจะใช้เป็นกระดิ่งก็ได้นะคะกลุ่มสี่เป็นระฆังนะคะต่อไปกลุ่มห้าก
1: ลุ่มสาม
0: ได้อะไรคะ
1: กล
0: ่
1: องที
0: ่
1: ร
0: ั
1: ดด
0: ้
1: วยยาง
0: กล่องที่รัดด้วยยางรัดของใช่ไหมคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มห้าน้องเอวาได้อะไรคะ
1: เลือก
0: สิ่งที่สนใจดังนั้นมีของ4อย่างเลือกอะไรก็ได้เดี๋ยวไปคุยกันในกลุ่มนะว่านักเรียนอยากจะนะคะสาธิตอะไรให้เพื่อนได้ดูกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาให้กับเพื่อนๆต้นทางนะคะได้เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรามาสาธิตนะคะการทำกิจกรรมแต่ละอย่างกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางก็พร้อมแล้วนะคะแต่ละกลุ่มนะคะมีตัวแทนพร้อมที่จะออกไปสาธิตที่จะทำให้สิ่งของที่นะคะจับฉลากได้นะคะเกิดเสียงและกลุ่ม5นะคะก็ได้พูดคุยกันแล้วนะคะได้เลือกเป็นอะไรคะหลอดน้ำใช่ไหมคะหลอดน้ำที่ตัดตรงส่วนของปลายนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมกันต่อได้เลยค่ะวิธีการทำให้กระดิ่งหรือระฆังเกิดเสียงค่ะ

วิธีการทำให้หลอดดูดน้ำตัดปลายเกิดเสียงค่ะค่ะและตัวแทนนักเรียนกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่ม5นะคะได้จับฉลากเลือกสิ่งของที่สนใจนะคะนั่นก็คือวิธีการทำให้หลอดดูดน้ำตัดปลายเกิดเสียงเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามานะคะสังเกตเพื่อนกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มก็ได้นะคะสาธิตวิธีการทำให้สิ่งของต่างๆเกิดเสียงแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยคุณนะคะบอกนะคะว่าผลการสังเกตของนักเรียนนั้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างจากตารางนี้ค่ะตารางวิธีการทำให้สิ่งต่างๆที่กำหนดให้เกิดเสียงนะคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะก็มีตัวแทนนะคะได้ออกมาสาธิตนะคะวิธีการที่จะทำให้อุปกรณ์นะคะเกิดเสียงดังนั้นให้นักเรียนบอกกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูที่ข้อแรกกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์แรกนั้นก็จะเป็นกระดิ่งหรือว่าเป็นระฆังนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะเป็นใช้กระดิ่งกันก็ได้นะคะก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปที่ทำให้นะคะกระดิ่งนั้นเกิดเสียงได้ส่วนนักเรียนเพื่อนต้นทางนั้นนะคะวิธีการที่ทำให้ระฆังนั้นเกิดเสียงนักเรียนใช้วิธีการใดคะไหนกลุ่มไหนคะที่ได้เลือกนะคะเป็นระฆังยกมือหน่อยค่ะกลุ่ม4นะคะในกลุ่ม4ลองบอกหน่อยค่ะวิธีการที่จะทำให้ระฆังเกิดเสียงนักเรียนมีวิธีการอย่างไรคะดึงนะคะหรือว่าใช้วิธีการอะไรคะตีหรือเขย่านะคะทำให้ระฆังเกิด

0: เสียงนะคะดังนั้นผลการสังเกตที่นักเรียนได้สังเกตนะคะก็คือเมื่อเรานะคะตีเขย่านะคะที่นะคะระฆังก็จะทำให้เกิดเสียงนั่นเองและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อเกิดเสียงระฆังมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยเกิดการสั่นนั่นเองนะคะซึ่งการสั่นที่นักเรียนสังเกตได้นะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการสั่นเบาเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของระฆังด้วยนะคะถ้าหากระฆังที่มีขนาดใหญ่เมื่อเราใช้มือไปสัมผัสแล้วก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้ถึงการสั่นแต่ว่าระฆังที่นักเรียนใช้นะคะจะมีขนาดเล็กนักเรียนอาจจะสังเกตไม่เห็นนะคะหรือว่าเมื่อสัมผัสแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามีการสั่นเกิดขึ้นนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะเมื่อเรานะคะดึงเชือกตรงปลายใช่ไหมคะที่มีวัตถุด้านอยู่พอเราดึงแล้วตีนะคะทำให้เกิดการกระทบกันภายในตัวของระฆังตัวระฆังก็จะมีการสั่นและทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงถ้าเราไม่ไปตีระฆังระฆังเกิดเสียงไหมคะไม่เกิดและวัตถุนั้นสั่นด้วยไหมคะไม่สั่นนะคะวัตถุในที่นี้ก็คืออะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะวัตถุในที่นี้ก็คือสิ่งของนั่นเองนะคะหรือสิ่งต่างๆและคุณครูนุ้ยขอใช้คำว่าวัตถุนะคะแทนอุปกรณ์ที่เราใช้ในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูอุปกรณ์ข้อที่2กันอุปกรณ์ข้อที่2ก็จะเป็นกล่องที่รัดด้วยยางใช่ไหมคะกล่องที่รัดด้วยยางกลุ่มของเพื่อนนะคะกลุ่มไหนเอ่ยยกมือหน่อยที่ได้ออกไปสาธิตเลือกเป็นกล่องยกมือหน่อยค่ะเป็นกลุ่มไหนคะที่ออกไปทำอะไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าเพื่อนเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรที่ทำให้กล่องเนี่ยนะคะเกิดเสียงทำอย่างไรคะ
1: ดึง
0: ที่อะไรคะ
1: ยาง
0: ดึงที่ยางนะคะดึงที่ยางทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะส่วนที่ดังนั่นก็คือส่วนที่เป็นอะไรคะเป็นยางนะคะที่ทำให้เกิดเสียงนะคะซึ่งสิ่งที่สังเกตได้เวลาเราดึงที่ยางหรือดีดที่ยางอะไรเกิดขึ้นด้วยคะพอเกิดเสียงแล้วมีการสั่นเกิดขึ้นไหมคะ
1: ม
0: ีส่วนไหนคะที่สั่นเป็นกล่องหรือว่าเป็นยางเป็นยางนะคะที่สั่นนะคะดังนั้นเมื่อนะคะกล่องที่รัดด้วยยางเกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้เราก็พบว่าวัตถุนั้นสั่นด้วยนะคะต่อไปค่ะและถ้าเราไม่ได้ไปดีดหรือไปดึงที่เส้นยางเกิดเสียงไหมคะ
1: ไม่
0: เกิดใช่ไหมคะดังนั้นวัตถุสั่นด้วยไหมคะสั่นไหมคะเด็กๆไม่สั่นนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ข้อ3ขวดพลาสติกใส่ลูกปัดที่นักเรียนสังเกตเพื่อนสาธิตเพื่อนใช้วิธีการใดคะที่ทำให้เกิดเสียงใช้วิธีการเขย่าขวดนะคะทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะและที่สังเกตได้เราสังเกตได้ว่าอย่างไรบ้างเมื่อขณะที่ขวดนั้นนะคะมีเสียงเกิดขึ้น
1: ว
0: ัตถุสั่นเราทราบได้อย่างไรว่าวัตถุมีการสั่นเราทราบได้อย่างไรคะลูกเราจะทราบได้อย่างไรว่าวัตถุมีการสั่นหรือขวดมีการสั่นเราทราบได้อย่างไรอะไรนะคะส่วนใดของร่างกายคะที่ได้สังเกตส่วนไหนคะถึงรู้ว่าขวดนั้นสั่นส่วนไหนที่เราจับส่วนของมือเพราะเราใช้มือจับอะไรคะจับที่ขวดแล้วก็เขย่าทำให้เรารู้สึกว่าขวดนั้นทำไมคะสั่นนะคะเมื่อเราเขย่าขวดนะคะลูกปัดที่อยู่ในภายในขวดก็จะมีการกลิ้งไปมานะคะทำให้ขวดเกิดการสั่นนะคะแล้วก็ทำให้นะเกิดเสียงด้วยและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงวัตถุสั่นไหมคะก็ไม่สั่นค่ะต่อไปค่ะอุปกรณ์ข้อที่4หลอดดูดน้ำตัดปลายเพื่อนที่มาสาธิตใช้วิธีการใดคะใช้วิธีการเป่านะคะและทำให้เกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้เป็นอย่างไรคะเมื่อเกิดเสียงวัตถุนั้นเป็นอย่างไรสั่นทราบได้อย่างไรว่าสั่น
1: เราเป
0: ่านะเราเป่าหลอดแล้วเราทราบได้อย่างไรอะคะว่าสิ่งนั้นสั่นหรือว่าหลอดสั่นเพราะว่าเราเอามือไปทำไมคะไปจับหรือไปสัมผัสทำให้เรารู้สึกว่ามีการสั่นของวัตถุวัตถุในที่นี้คืออะไรคะ
1: หลอด
0: ดูดน้ำมีการสั่นนั่นเองและถ้าเราไม่เป่าวัตถุมีเสียงเกิดไหมคะ
1: ไม่
0: มีแล้วสั่นไหมคะ
1: ไม่สั่น
0: ก็ไม่สั่นนะคะดังนั้นสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงก็คือวัตถุไม่สั่นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะที่ทำให้วัตถุนั้นนะคะเกิดเสียงได้นะคะแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือขณะที่เกิดเสียงวัตถุมีลักษณะเป็นอย่างไรมีการสั่นหรือไม่และนักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการสั่นนะคะนักเรียนอาจจะใช้ตาในการสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นถ้าเราสังเกตยางรัดของใช่ไหมคะเมื่อเราดีดเราจะพบว่ายางเนี่ยเกิดการสั่นได้นะคะแต่วัตถุบางอย่างเราไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้นะคะเช่นระฆังเพราะหรือว่ากระดิ่งถ้าเกิดว่าเราไปทำให้วัตถุนั้นเกิดเสียงเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีการสั่นเราอาจจะต้องใช้อะไรคะส่วนใดของร่างกายในการสังเกตการสั่นของวัตถุส่วนไหนคะถ้าเราไม่ได้มองส่วนของมือที่ใช้ในการสัมผัสหรือแตะนะคะทำให้เรารู้สึกถึงการสั่นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะตอบคำถามกันนะคะเรามาดูคำถามแรกกันค่ะข้อที่1วิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้เวลาแต่ละกลุ่มนะคะคิดแล้วก็ตอบคำตอบกับคุณครูนุ้ยว่าในกิจกรรมนี้ของเรานะคะนักเรียนได้มีวิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างคุณนุ้ยจะเลือกนะคะ2กลุ่มด้วยกันนะคะในการตอบคำถามในข้อนี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ช่วยกันคิดคำตอบค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนต้นทางกันบ้างนะคะค่ะครูนุ้ยขอตัวแทนกลุ่มนะคะ2กลุ่มด้วยกันขอเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนนะคะมาตอบคำถามข้อที่1ด้วยค่ะในขณะที่เพื่อนตอบคำถามนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตอบนะคะค่ะน้องเอวาคะในข้อที่1นะคะมีวิธีการใดบ้างคะที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงได
1: ้ตี
0: 1นะคะมีวิธีการตี
1: เป่า
0: วิธีการเป่า
1: เขย่าดีด
0: แล้วก็มีวิธีการดีดหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเอวาด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวให้น้องเอวาเลือกดีกว่าน้องเอวาให้เพื่อนกลุ่มไหนออกมาดีคะเหลือ1 2 3และ4กลุ่มไหนดีนะ
1: กลุ่ม4
0: ค่ะขอเชิญกลุ่ม4 1คนนะคะค่ะเดี๋ยวน้องเอวากลับไปนั่งก่อนนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่ม4บ้างนะคะว่ามีความคิดเห็นเหมือนกันหรือไม่นะคะว่าวิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: เป่าม
0: ีอะไรนะคะลูก
1: เป่าดีด
0: มีอะไรอีกนะ
1: ดีด
0: อะไรนะคะดังๆเลยค่ะเพื่อนๆกลุ่ม2ได้ยินไหมคะตอบดังๆเพื่อนกลุ่ม2ไม่ได้ยินเลย
1: ดีด
0: นะคะ
1: ตีเขย่า
0: แล้วก็มีเขย่า
1: เคาะ
0: แล้วก็มีเคาะด้วยหมดหรือยังคะ
1: หมด
0: หมดแล้วนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนที่ออกมาตอบคำถามในข้อที่1นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะวิธีการทำให้สิ่งต่างๆนะคะเกิดเสียงมีอะไรบ้างซึ่งเป็นคำตอบในกิจกรรมนี้นะคะ1นะคะก็จะมีวิธีการนะคะตีเพื่อให้วัตถุที่อยู่ด้านในของระฆังนะคะกระทบภายในตัวของระฆังนั่นเองต่อไปค่ะ2วิธีการอะไรคะดีด3วิธีการเขย่าและสุดท้ายวิธีการเป่านะคะสำหรับกิจกรรมนี้เราก็จะใช้4วิธีการนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2ในข้อที่2ถามว่าก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนมี2คำตอบนะคะเวลาออกมานำเสนอต้องตอบด้วยว่าเหมือนกันอย่างไรและมีที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมไม่เหมือนกันอย่างไรนะคะให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาในการคิดนะคะคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอคำตอบกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นักเรียนมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนๆต้นทางกันค่ะขอเชิญนะคะตัวแทนกลุ่ม3ก่อนเลยค่ะกลุ่ม3คะออกมานำเสนอคำตอบค่ะขอตัวแทน1คน
1: นาวา
0: เพื่อนเรียกชื่อแล้วนะคะนาวาขอเสียงปรบมือให้กับนาวาด้วยค่ะให้คุณนุ้ยทวนคำถามอีกรอบหนึ่งไหมนะคะก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตนะคะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไร
2: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
2: พอตอนไม่เขย่าจะไม่มีเสียง
0: ถ้าเราไม่เขย่าหรือไม่มีวิธีการดังกล่าวก็จะไม่มี
2: เสียง
0: และมีอะไรที่เหมือนกันไหมมีอะไรที่เหมือนกันไหมแล้วถ้าเราไปตีดีดหรือเขย่าวัตถุต่างๆจะเกิดอะไรขึ้น
2: มีเสียง
0: เหมือนกันไหมคะ
2: เหมือนกัน
0: มีเสียงหรือเกิดการสั่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนาวาหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะขอเชิญกลุ่มหนึ่งนะคะคำตอบของกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างไรคะก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2: แตกต่าง
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
2: ตอนเขย่าจะมีเสียงตอนไม่เขย่าจะไม่มีเสียง
0: ถ้าตอนที่เราเขย่าจะมีเสียงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เขย่ามีเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะก็ให้เหตุผลเหมือนกับกลุ่ม3นะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2คนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกันไหมคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือแตกต่างกันนั่นเองถูกต้องไหมคะที่เพื่อนตอบถูกต้องนะคะเพื่อนทั้งสองกลุ่มบอกว่าแตกต่างกันนะคะโดยก่อนตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะเป็นยังไงก่อนตีนะถ้าก่อนที่เราจะตีเขย่าดีดหรือว่าเป่าวัตถุเป็นยังไงคะ
1: ไม
0: ่สั่นและมีเสียงไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเสียงแต่เมื่อเราไปตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะเป็นอย่างไรคะมีเสียงแล้วก็เป็นยังไงด้วยก็จะสั่นด้วยนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีนะคะผลการสังเกตที่แตกต่างกันโดยก่อนตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะไม่สั่นและไม่มีเสียงแต่เมื่อตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุนะคะจะสั่นและมีเสียงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามข้อที่3กันสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรฟังคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรอันนี้คือเหมือนนะลองให้ดูให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าคำตอบคืออะไรตอนนี้ให้เวลานะคะแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันคิดหาคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอคำตอบกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนๆต้นทางกันค่ะขอเชิญนะคะตัวแทนเหลืออยู่หนึ่งกลุ่มที่ยังไม่ออกมาคือกลุ่มไหนคะกลุ่มสองนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มสองค่ะน้องพอยนะคะน้องพอยให้คุณครูนุ้ยทวนคำถามอีกรอบไหมคะให้ทวนไหมคะทวนนะคะสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงนะคะและไม่เกิดเสียงคืออะไรคะ
1: สั่นครับ
0: อะไรนะคะลูก
1: สั่นครับ
0: สั่นหรือว่าการสั่นนั่นเองนะคะไหนลองบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะสิ่งที่เหมือนกันเมื่อเกิดเสียงคืออะไรคะสั่นหรือไม่สั่น
1: สั่น
0: วัตถุก็จะเกิดการสั่นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เมื่อไม่เกิดเสียงเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สั่น
0: ไม่สั่นเหมือนกันทุกอันไหมคะอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างเลยไหมคะที่ไม่เกิดเสียงแล้วไม่สั่น
1: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันนะคะค่ะให้น้องพลอยเลือกตัวแทนกลุ่มที่น้องพลอยอยากจะเลือกขอเชิญตัวแทนกลุ่มไหนดีคะเลือกมาหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มไหนดีเอ่ย
1: หนึ่ง
0: กลุ่มไหนนะ
1: หนึ่งก็ได้ครับ
0: กลุ่มหนึ่งใช่ไหมเอ่ยชื่อเลยได้ไหมขอเรียกชื่อได้เลยค่ะใครดีนะ
1: เติร์ด
0: น้องเติร์ดนะคะค่ะน้องพลอยกลับไปนั่งที่ได้ค่ะน้องเติร์ดออกมาค่ะน้องเติร์ดตอบข้อที่3สิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรคะน้องเติร์ดจะตอบว่าอะไรดีนะคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนไหมเพื่อนตอบว่าอะไรคะเพื่อนตอบว่าอะไรนะมีอะไรที่เหมือนกันเวลาที่เกิดเสียงมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวให้กำลังใจเติร์ดหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันคะถ้าเราเขย่าหรือไปดีดที่ยางรัดของถ้าเราเขย่าขวดเป็นยังไง
1: สั่น
0: สั่นถ้าเราดีดยางเป็นยังไง
1: สั่น
0: สั่นเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราตีระฆังเป็นอย่างไร
1: สั่น
0: สั่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกระทำอะไรกับวัตถุเลยทำให้ไม่เกิดเสียงมีอะไรที่มันเหมือนกันคะ
1: วัตถุไม่สั่น
0: วัตถุไม่สั่นเหมือนกันใช่ไหมคะขอปรบมือให้กับตัวแทนนะคะทั้งสองคนเลยนะคะที่ออกมาตอบคำถามข้อที่3ค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะคำตอบก็คือวัตถุสั่นเหมือนกันเมื่อเกิดเสียงนะคะและนะคะวัตถุไม่สั่นเหมือนกันเมื่อไม่เกิดเสียงก็ที่นักเรียนตอบนะคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะครูนุ้ยนะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบพร้อมๆกันนะคำถามข้อที่4ถามว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรหันหน้าเข้าหากันแล้วช่วยกันคิดคำตอบเลยเดี๋ยวเราจะมานำเสนอคำตอบพร้อมๆกันนะคะ

0: ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนนะคะตอบทุกคนพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามีใครกันบ้างนะคะที่ตอบได้ตรงกับเฉลยนะคะทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วครูนุ้ยนับ1ถึง3แล้วตอบพร้อมๆกันนะคะ1 2 3เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรคะครูนุ้ยดูมีบางคนไม่ตอบด้วยขอให้ตอบทุกคนนะเอาใหม่นะคะ1 2 3
1: เสียงเกิดจากการแสดงของว
0: ั
1: ตถ
0: ุเก่งมากเลยค่ะนะคะแต่มีบางคนอาจจะมีแอบตอบที่แตกต่างใช่ไหมคะบางคนบอกว่ายังมีการตีการเขย่าอยู่นะคะนั่นเป็นวิธีการนั่นเองที่ทำให้เกิดเสียงคำตอบนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงนั้นเกิดจากการสั่นของวัตถุนั่นเองนะคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะในภาพนี้วัตถุคืออะไรคะวัตถุคืออะไรเอ่ยวัตถุคือของนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็จะมีสิ่งของต่างๆมากมายเลยนะคะนอกจากอุปกรณ์ที่เราใช้ในกิจกรรมนะคะซึ่งเราก็อาจจะมีวิธีการต่างๆที่ทำให้วัตถุเหล่านั้นเกิดเสียงนั่นเองนะคะวัตถุบางอย่างเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะว่าเกิดการสั่นนะคะแต่ว่าวัตถุบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราอาจจะต้องใช้ส่วนของร่างกายในการสัมผัสนะคะถึงจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการสั่นนั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ใช้วิธีการใดบ้างที่ทำให้วัตถุเกิดเสียง
2: ขย่าม
0: ีอะไรบ้างนะคะมีขย่าตี
2: เป
0: ่าอะไรอีกคะ
2: ด
0: ึ
2: ง
0: ดีดวิธีการต่างๆนี้เมื่อเราไปทำกับวัตถุหรือไปกระทำกับวัตถุแล้ววัตถุเป็นอย่างไร
2: ส
0: ั่นและทำไมคะเกิดเสียงนั่นเองดังนั้นเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุโดยวิธีการต่างๆเช่นการตีการดีดการเขย่าการเป่าเป็นต้นนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรา

จะมาทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเสียงเกิดได้อย่างไรนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านั้นก็จะมี1กระดาษบูฟนะคะกลุ่มละ1แผ่นถ้านักเรียนปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ได้นะคะกระดาษบุ๊กคือกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้กับนักเรียนนะคะกลุ่มละ1แผ่น2สีไม้หรือปากกาเมจิกหรือปากกาเคมีก็ได้นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
1: ตามไปก่อนไหม
0: จะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
0: แม่ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: แย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหน
1: โ
2: ยเย
1: หัวแหลม

0: ้องขอบคุณนับ4ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงเมื่อฉันเป็นแม่นี
2: ่แม่
3: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
4: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
8: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

0: และต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปลองสำรวจเอ๊ะรอบๆตัวใครเจอสัญลักษณ์ในโรงเรียนบ้างเอ่ยหรือใครเจอสัญลักษณ์ที่ถนนบ้างริมถนนเอ๊ะเจออะไรบ้างเอ่ยวันนี้ค่ะมาดูกันต่อเลยวันนี้จะเรียนในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย2นั่นเองจะเป็นอย่างไรก่อนจะเริ่มเดี๋ยวเรามาทายเครื่องหมายสัญลักษณ์กันก่อนเลยเอ๊ะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยใครตอบได้ให้ยกมือใครรู้แล้วให้ยกมือเอ๊ะรู้หรือยังลูก
1: ยัง
0: มีแค่นี้เลยอะไรเอ่ยขออีก1เอามือจับหูจับไหล่จับเอวยกมือค่ะกลุ่มที่1ค่ะยกมือไวมากเลยคิดว่าเป็นป้ายเครื่องหมายอะไรลูก
2: เล
0: ี้
2: ยวขวา
0: เลี้ยวอะไรนะคะ
2: เลี้ยวขวา
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเอ๊ะใครเห็นแล้วแล้วตอบได้เลยบอกคุณครูเลยนะคะในการยกมือเลยค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมวางมือที่โต๊ะของตัวเองค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วมาดูกันต่อเลยโอ้โหกลุ่มหนึ่งรู้เลยเหรอคะอะไรเอ่ยห้ามอะไรคะ
3: ห
0: ้
3: ามส
0: ่งเสียงดังหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าห้ามใช้อะไรนะ
4: ห
0: ้
4: ามใช้เสียง
0: ห้ามใช้เสียงโอ้โหชัดเจนเลยกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะ
5: ไม่
0: เห็นด้วยไม่เอ่ยอ่ะมาแล้วเห็นด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่เลยค่ะสัญลักษณ์นี้มีแตรอยู่ด้านในแล้วมีเครื่องหมายห้ามทับเอาไว้นะคะเป็นเครื่องหมายบอกว่าห้ามใช้เสียงต่อไปกลุ่มอื่นสู้ไม่เอ่ย
6: ส
0: ู้มาดูกันต่อเลยต่อไป

0: เห็นแค่นี้รู้เลยเหรอคะเขาเรียกว่าป้ายอะไรลูกสัญญาณไฟจราจรนั่นเองเป็นแบบนี้เลยปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะมีไฟสีอะไรบ้างเอ่ย
1: สีแดง
0: สีแล้วก็อ่านพร้อมกันสัญญาณไฟจราจร
1: ส
0: ั
1: ญญาณไฟจราจร
0: สัญญาณไฟจราจรต่อไปค่ะอยากจะถามเด็กๆว่านักเรียนเคยเห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่ตั้งใจดูดีๆปิ้งมาแล้ว
1: เคย
0: แล้วเคยเห็นที่ไหนเอ่ย
1: ถนน
0: นั่นเองริมฟุตบาทริมถนนใช่ไหมคะนี่เลยค่ะนักเรียนจะพบเห็นป้ายจราจรได้จากที่ใดใครอยากตอบกลุ่มที่3คะหันษาตอบให้คุณครูหน่อยลูกว่าหนูจะพบเห็นป้ายจราจรแบบเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไหนได้บ้าง
2: ขอบริมฟุตบาทค่ะ
0: ขอบริมฟุตบาทนั่นก็คือริมถนนใช่ไหมคะลูกปรบมือให้หันษาเลยค่ะคำถามยังไม่จบค่ะมาดูกันต่อเลยอยากจะถามว่าเด็กๆ เคยได้ยินคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไหมคะ
1: ไม่
0: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือใครใครรู้บ้างใครเคยได้ยินบ้างกลุ่ม3อย่างเช่นเคยส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะหนูคิดว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือใครคะลองตอบได้เลยลูกถูกหรือผิดไม่เป็นไรเลยค่ะคิดว่าเขาเป็นใครเอ่ยผู้พิทักษ์สันติราษฎร
2: ์ตำรวจ
0: คิดว่าเขาเป็นใครนะคะ
2: ตำรวจ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั่นก็คือตำรวจนั่นเองค่ะอยากจะถามอีกว่าตำรวจเขามีหน้าที่อะไรกลุ่มที่1ค่ะยกมือก่อนบีดลองตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะว่าตำรวจมีหน้าที่อะไร
2: โบกรถให้คนข้ามถนนครับ
0: โบกรถให้คนข้ามถนนเพราะว่าเราจะพบเห็นคุณพี่ตำรวจจราจรตอนเช้าๆใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนเช้าๆเนี่ยเด็กๆจะเห็นเลยคุณตำรวจเขาจะมาคอยอำนวยความสะดวกให้ในการเป็นจราจรในการโบกรถหรือให้พวกเราเนี่ยข้ามถนนนั่นเองนะคะซึ่งคุณตำรวจเนี่ยเขามีอีกหน้าที่หนึ่งคือจับโจรหรือจับผู้ร้ายที่ทำผิดนั่นเองนะคะและก็รักษาความสงบให้กับประชาชนหรือว่าทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะต่อไปมาดูก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะบอกความหมายของป้ายสัญลักษณ์ได้ค่ะ2ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้และข้อสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นป้ายสัญลักษณ์เราได้เห็นป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรไปแล้วใช่ไหมลูกแล้วได้รู้จักผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปแล้วใช่ไหมลูกเขาคือใครนะคุณตำรวจนั่นเองวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องป้ายจราจรนั่นเองป้ายจราจรตามท้องถนนเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอย่างแรกเลยค่ะที่เห็นเป็นประจำเลยคืออะไรนะไฟจราจรแบบนี้เลยค่ะหรือสัญญาณไฟจราจรนั่นเองพูดตามค่ะสัญญาณไฟจราจร
1: สัญญาณไฟจราจร
0: สัญญาณไฟจราจร
1: สัญญาณไฟจราจร
0: สัญญาณไฟมีทั้งหมดกี่สีลูก
1: สาม
0: สีถ้ามีสีแดงขึ้นมาแสดงว่าอะไรเอ่ย
1: หย
0: ุ
1: ดรถ
0: หยุดรถให้รถเนี่ยหยุดเลยนะคะต่อไปถ้าสีเหลืองล่ะคะให้ชะลอเตรียมหยุดนั่นเองแล้วถ้าเป็นสีเขียวล่ะคะให้รถสามารถไปได้นั่นเองถ้ามีเครื่องหมายลักษณะแบบนี้เป็นป้ายแบบนี้ก็คือเตือนว่าด้านหน้าจะมีสัญญาณไฟจราจรนั่นเองค่ะต่อไปป้ายอะไรเอ่ย
1: เล
0: ี้
1: ยว
0: อะไรคะ
1: เล
0: ี้
1: ยวซ
0: ้
1: าย
0: เลี้ยวซ้ายนั่นเองนี่เลยค่ะเครื่องหมายเลี้ยวซ้ายอ่านพร้อมกันค่ะเลี้ยวซ้าย
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้าย
1: เล
0: ี้
1: ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนจับพวงมาลัยค่ะสมมุติว่ากำลังขับรถอยู่แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางไหน

0: ตอนนี้วางพวงมาลัยลงค่ะต่อไปดูซิว่าจะมีเครื่องหมายอะไรอีกบ้างอะไรเอ่ยเลี้ยวขวาอ้าวอ่านพร้อมกันก่อนเลี้ยวขวา
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: ตอนนี้จับพวงมาลัยค่ะเตรียมตัวขับรถเลี้ยวขวาทางไหนเอ่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอามือลงค่ะไปกันต่อเลยเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างเอ่ย
1: อะ
0: ไรคะคือทางม้าลายนั่นเองทางม้าลายจะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่พื้นของถนนเลยค่ะมีสีอะไรนะมีสีขาวตัดแบบนี้สลับกับสีดำของถนนนั่นเองนะคะแล้วทางม้าลายเอาไว้ทำอะไร
1: ให
0: ้คนข้ามถนนที่ทางม้าลายเนี่ยข้างๆที่ฟุตบาทจะมีป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยบอกให้เรารู้ว่าอะไรลูกว่าบริเวณนั้นแถวๆนั้นมีอะไรคะมีทางม้าลายนั่นเองที่เราสามารถข้ามได้นั่นเองอ่ะอ่านพร้อมกันค่ะทางม้าลาย
1: ทางม้าลาย
0: ทางม้าลาย
1: ทางม้าลาย
0: ต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ย
1: เขต
0: โรงเรียนนั่นเองหรือว่าเป็นทางข้ามถนนแล้วก็บวกกับอะไรคะเขตโรงเรียนตรงนี้ด้วยมีป้ายสีอะไรเอ่ยแบบนี
1: ้
0: มีป้ายสีเหลืองค่ะแล้วก็มีอะไรอยู่ด้านในด้วยเป็นรูปคนเป็นรูปผู้ใหญ่กับรูปเด็กนั่นเองกำลังเป็นอย่างไรคะเดินข้ามถนนกันนั่นเองแล้วก็ให้เตือนระวังว่าบริเวณนั้นเป็นเขตของโรงเรียนนั่นเองเพื่อให้รถไม่ขับเร็วค่ะให้ชะลอเพื่อที่จะระวังเด็กๆที่กำลังข้ามถนนด้วยนะคะต่อไปเครื่องหมายอะไรเอ่ยโอ้โหรู้ได้ไงเอ่ยเพราะว่ามีอะไรคะมีคำอยู่ด้านในเลยค่ะลองสะกดพร้อมกันค่ะหอยออุดอหยุด
1: หอยอส
0: ิ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุด
1: หย
0: ุ
1: ด
0: เครื่องหมายหยุดแบบนี้คืออะไรเอ่ย
1: ให้รถหย
0: ุดนั่นเองเพื่อที่จะมองซ้ายมองขวาว่าเอ๊ะรถว่างหรือเปล่านะลักษณะแบบนี้คือต้องให้รถระวังเลยค่ะให้รถหยุดก่อนนะคะต่อไปเอ๊ะเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: พี่ปั่นจักรยาน
0: อะไรคะ
1: พี่ปั่นจักรยาน
0: พี่ปั่นจักรยานเพิ่มเติมให้นิดนึงค่ะป้ายแบบนี้จะอยู่ในช่วงที่เป็นถนนเล็กๆเพื่อที่เป็นช่องสำหรับปั่นจักรยานนั่นเองถ้าหากเราเห็นป้ายแบบนี้ค่ะตามถนนแสดงว่าถนนตรงนั้นคือถนนสำหรับปั่นจักรยานนั่นเองค่ะป้ายนี้คือป้ายช่องเดินรถจักรยานเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะป้ายช่องเดินรถป้ายช่องเดินรถจักรยานขออีกหนึ่งครั้งป้ายช่องเดินรถจักรยานมีสัญลักษณ์อะไรอยู่ตรงกลางลูกมีจักรยานอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยแล้วด้านหลังก็เป็นสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ีน้ำเงินนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยได้เวลากิจกรรมเลือกป้ายให้ตรงใจกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูจะมีสถานที่มาให้เด็กๆให้เด็กๆลองเลือกสิคะว่าเอ๊ะสถานที่แบบนี้เนี่ยน่าจะมีป้ายอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แต่เลือกวิธีการเลือกนะคะนี่เลยค่ะเห็นฝั่งนู้นไหมคะ
1: เห็น
0: มีอะไรอยู่เอ่ยมีอะไรอยู่เอ่ยเด็กๆเห็นที่ผนังไหมลูกมีป้ายอยู่นั่นเองซึ่งเป็นป้ายที่เด็กๆจะต้องเลือกออกมาค่ะแต่ใครน่าจะได้เลือกคุณครูจะสุ่มขึ้นมา1คน1คนออกมาแล้วเลือกได้แค่1ป้ายเท่านั้นพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วมาดูสถานที่แรกคืออะไรนะ
1: โรงเร
0: ียนน่าจะมีป้ายอะไรเอ่ยลองคิดดูสิคะว่าที่โรงเรียนเนี่ยน่าจะมีป้ายอะไรตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมลูกแต่ตามหาเด็กดีดีกว่าเด็กดีคนไหนน่าจะได้ออกมาเลือกป้ายที่ถูกต้องเลือกป้ายที่ตรงใจกับคุณครูด้วยนะคะตอนนี้ค่ะขอสุ่มเด็กดี1คนเลือกมาแล้วค่ะเลือกมาแล้วนะคะข ขอเด็กดีเลขที่13ค่ะออกมาเลยค่ะเลขที่13ส่วนเด็กๆปลายทางคนไหนเลขที่13นะคะออกมาเลือกป้ายได้เลยนะคะตอนนี้ขอให้หนูเลือกป้ายสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยลูกว่าโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีป้ายอะไรเลือกมา1แผ่นป้ายค่ะเลือกมาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยค่ะลูกว่าหนูเลือกป้ายอะไรอะไรคะลูกเพื่อนเลือกป้ายอะไรเขตโรงเรียนนั่นเองดูสิคะว่าจะตรงใจกับคุณครูหรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะและป้ายที่อยู่หน้าโรงเรียนนั้นก็คือป้ายเขตโรงเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูไปติดป้ายไว้ที่เดิมนะลูกเพื่อที่จะได้ลุ้นต่อไปนะคะนี่คือป้ายเขตโรงเรียนและเป็นอะไรด้วยให้ระวังคนข้ามถนนด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะยังไม่จบสถานที่ต่อไปที่ไหนเอ่ย
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลน่าจะมีป้ายอะไรนะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีคนต่อไปเด็กดีคนไหนเอ่ยเลือกออกมาแล้วเด็กดีคนนี้จะเป็นใครนะเด็กดีคนนี้เลขที่23ค่ะอยู่ไหนเอ่ยอ้าออกมาเลยค่ะตอนนี้นะลูกตอนนี้เราอยู่หน้าโรงพยาบาลเอ๊ะน่าจะเป็นป้ายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยที่จะอยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะลองเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะ1แผ่นป้ายเลยตอนนี้นะคะเพื่อนเลือกมาแล้วอ่ะเพื่อนเลือกป้ายอะไรเอ่ยห้ามบีบแต่หรือห้ามใช้เสียงนั่นเองดูสิคะว่าจะตรงใจกับคุณครูหรือเปล่ามารอลุ้นกันเลยเด็กๆคิดว่าตรงใจกับคุณครูไหมมาดูกันเลยและป้ายที่อยู่หน้าโรงพยาบาลคือป้ายห้ามใช้เสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปติดพื้นที่เดิมให้หน่อยลูกค่ะขอบใจค่ะต่อไปค่ะยังไม่จบค่ะมาดูสถานที่ต่อไปที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ย
1: ทางม
0: ้าลายเอ๊ะจะต้องเป็นป้ายอะไรนะแต่ขอสุ่มเด็กดีก่อนค่ะใครนะจะออกมาเลือกป้ายสัญลักษณ์แผ่นป้ายเครื่องหมายป้ายจราจรให้คุณครูนะคะแล้วก็เลือกมาแล้วค่ะเอ๊ะใครเอ่ยใครเอ่ยเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่2ออกมาแล้วค่ะอีคิวอีคิวคะตอนนี้เราอยู่ริมถนนค่ะลูกมีทางม้าลายแบบนี้ด้วยคิดว่าน่าจะมีป้ายอะไรอยู่ลูกอ่ะลองเลือกให้คุณครู1แผ่นป้ายเลยอะไรนะคุณครูขอให้หนูเลือกอีก1ครั้งเพราะเน้นย้ำบอกใบให้ว่ามีทางม้าลายอยู่ด้วยเอ๊ะตอนนี้อีคิวเลือกอะไรมาเอ่ยเลือกป้ายสัญลักษณ์ของทางม้าลายมารอลุ้นกันเลยว่าจะใจตรงกับคุณครูหรือเปล่ามารอลุ้นกันเลยค่ะและป้ายที่อยู่ตรงกับทางม้าลายแบบนี้ริมถนนแบบนี้คือป้ายทางม้าลายปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปติดให้คุณครูหน่อยลูกใช่ค่ะขอบใจค่ะมาดูกันเลยทำไมถึงเป็นป้ายทางม้าลายเอ่ยเพราะว่าเพราะว่ามีคนกำลังข้ามถนนแล้วเขาข้ามถนนตรงทางม้าลายด้วยนั่นเองนะคะตรงนี้มีทางม้าลายด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีป้ายสัญลักษณ์บอกเอาไว้เพื่อให้คนได้ข้ามถนนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมยังไม่จบเกมต่อไปนี้ให้เลือกแผ่นป้ายเหมือนกันแต่คุณครูจะบอกก่อนว่าป้ายต่อไปนี้คือป้ายอะไรแล้วให้เด็กที่เป็นเด็กดีเลือกแผ่นป้าย1แผ่นป้ายค่ะที่คิดว่าถูกต้องที่สุดนะคะออกมาได้มั้ยเอ่ย
1: ได
0: ้ได้มั้ยคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยในกิจกรรมป้ายอะไรเอ่ยป้ายแรกค่ะเขาบอกว่าเป็นป้ายอะไรเอ่ย
1: หยุด
0: ห หอยออุดอ
1: หยุด
0: แสดงว่าเป็นป้ายอะไรคะ
1: ป
0: ้ายหยุดเอ๊ะจะเป็นป้ายไหนนะที่เป็นป้ายหยุดตอนนี้ค่ะขอเลือกเด็กดีเด็กดีคนไหนเอ่ยจะได้ออกมาเลือกแผ่นป้ายของคุณครูเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้เลขที่14ค่ะออกมาเลยเลขที่14นะคะตอนนี้ค่ะลูกคุณครูคิดว่าจะให้หนูเนี่ยหาป้ายหยุดให้คุณครูเอ๊ะหาได้ไหมเอ่ยอ่ะลองเลือก1แผ่นป้ายที่คิดว่าถูกที่สุดเลยมาเลยค่ะตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วเอ๊ะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยมาลุ้นกันเลยว่าจะถูกต้องหรือเปล่าป้ายหยุดคือป้ายลักษณะแบบนี้เลยค่ะตรงไหมเอ่ยตรงกันเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะขอบใจค่ะลูกต่อไปผ่านไป1แผ่นป้ายแต่ยังไม่จบค่ะมาดูกันต่อป้ายต่อไปเขาบอกว่าเป็นป้ายอะไรเอ่ยลอเอียวอเลียวไม้โท
1: เลียว
0: ซออายอสายไม้โทสายรวมเป็นเลียวสายจะเป็นภาพไหนนะจะเป็นป้ายอะไรนะขอเลือกเด็กดีที่ไม่คุยกันเลยออกมาตอบคุณครูเลือกมาแล้วค่ะเอ๊ะใครนะขอเด็กดีเลขที่7ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเลขที่7ออกมาเลยมาเลยค่ะตอนนี้คุณครูอยากให้หนูเนี่ยหาป้ายที่บอกว่าต้องเลี้ยวซ้ายไปดูสิคะว่าป้ายไหนเนี่ยเป็นป้ายเลี้ยวซ้ายป้ายไหนเอ่ยตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วนะคะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยและป้ายที่เลือกมานะคะคือป้ายเลี้ยวซ้ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ลูกต่อไปค่ะตอนนี้ผ่านไป2แผ่นป้ายแล้วแต่ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเลยป้ายต่อไปเขาบอกว่าอะไรเอ่ยต้องอ่านก่อนปออายอป้ายไม้โทป้ายชองอช่องไม้เอกช่องป้ายช่องดอเอนอเดินป้ายช่องเดินรอโอถอรถอะไร
1: จ
0: ักรยานป้ายช่องเดินรถจักรยานเอ๊ะน่าจะเป็นป้ายไหนเอ่ยตอนนี้ขอเด็กดีที่นั่งหลังตรงที่ตั้งใจเรียนเอ๊สุ่มออกมา1คนค่ะใครเอ่ยขอเลขที่10ค่ะเลขที่10อยู่ไหนเอ่ยอ้าวเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่10ก็สามารถออกมาเลือกแผ่นป้ายได้นะคะตอนนี้เลขที่10ออกมาแล้วค่ะมงคลคุณครูอยากจะหาป้ายช่องเดินรถจักรยานค่ะหาให้คุณครูได้ไหมลูกไปเลือกมาเลยค่ะ1แผ่นป้ายเลือกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยว่าถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยและป้ายนี้นะคะคือถูกต้องค่ะคือป้ายช่องเดินรถจักรยานนั่นเองอ่ะปรบมือให้มงคลหน่อยค่ะต่อไปค่ะป้ายต่อไปเขาบอกว่าป้ายอะไรนะ

0: รวมเป็นเอ๊ะเป็นป้ายไหนเอ่ยทางม้าลายตอนนี้ค่ะขอสุ่มเด็กดีออกมา1คนเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่8ค่ะเลขที่8ออกมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่8ก็สามารถออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะลูกคุณครูอยากให้หนูหาป้ายทางม้าลายหาให้คุณครูได้ไหมคะลองเลือกดูเลยค่ะ1แผ่นป้ายป้ายไหนเอ่ยตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วไหนชูโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วนะคะและป้ายทางม้าลายใช่หรือเปล่านะ
1: ใช
0: ่หรือเปล่านะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปป้ายต่อไปเขาบอกว่าอะไรคะ
1: เ
0: ขาบอกว่าเลี้ยวขวานั่นเองเลี้ยวขวาเอ๊ะน่าจะเป็นป้ายไหนเอ่ยตอนนี้ขอสุ่มเด็กดี1คน1คนค่ะขออุ๊ยเด็กดีคนนี้เป็นผู้ชายเด็กดีคนนี้เลขที่4ค่ะเด็กๆปลายทางที่เลขที่4นะคะก็สามารถออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะ ID คะคุณครูอยากจะให้หาป้ายเลี้ยวขวาหาให้คุณครูได้ไหมลูกได้ไหมคะได้อ่ะเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะเอ๊ะป้ายไหนเอ่ยป้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยและคำตอบนั้นคือคำตอบถูกต้องไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปก็ถึงกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ต้องโชว์ฝีมือกันหน่อยเลยเพราะว่าเอ๊ะต้องมีอะไรนะมีอะไรนะต้องฟังดีๆเลยวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนต้องอะไรก่อนลูกฟังก่อนตอนนี้เอามือจับหูตอนนี้ใช้หูกับใช้ตาแค่2อย่างให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์2หลังจากนั้นจึงจะทำใบงานที่6ได้มาดูบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์2หลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่6เลยค่ะแบบนี้เลยแสดงว่าให้ทำอะไรนะวาดรูปเดี๋ยวเปิดก่อนแล้วคุณครูจะบอกว่าเราจะวาดรูปอะไรกัน
2: วาดรูปอะไร
0: เปิดไปหน้า187นะคะจะมีกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอยู่เลยเพื่อให้หนูได้วาดรูปนะคะกลุ่ม1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอแล้วเดี๋ยวฟังว่าจะให้วาดอะไรกลุ่ม3ก็เจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะเจอแล้วกลุ่มที่5ก็เจอแล้วเช่นกันปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือกำมือแบมือกำมือเอ๊ะใครแอบจับดินสอนะแบมือกำกำแบแบกำกำแบแบกำกำแบกำกำแบแบแล้วก็กำกำแล้วก็แบ

0: แบแบแบกำกำกำเอามือลงค่ะแล้วมองมาที่จอเลยเอ๊ะกรอบนี้กรอบใหญ่มากเลยคุณครูจะให้ทำอะไรนะ
1: ให้วาดรูป
0: เก่งมากเลยค่ะคุณครูจะให้วาดรูปแต่รูปที่วาดค่ะจะต้องเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วป้ายอะไรก็ได้เลือกวาดมา1แผ่นป้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้ด้วยวันนี้ป้ายแรกป้ายอะไรลูกสัญญาณไฟจราจรป้ายต่อไปป้ายอะไรป้ายอะไรคะกลุ่มที่1เลี้ยวซ้ายต่อไปป้ายอะไรลูกเลี้ยวขวาแล้วก็ป้ายอะไรคะ
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: แล้วก็ป้ายอะไรคะ
1: ทางใช
0: ้เสียงแล้วก็อะไรคะเขตโรงเรียนแล้วก็ระวังคนข้ามถนนด้วยนะคะต่อไปป้าย

0: นละ1แผ่นป้าย1แผ่นป้ายที่ของคุณครูที่ให้วาดเนี่ยโอ้โหใหญ่เลยเด็กๆวาดมาแค่นี้ได้ไหมขอใหญ่ๆแบบเต็มหน้ากระดาษเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยเอ๊ะเวลาเราทำเนี่ยเราใช้อะไรบ้างในการทำใช้ตาดูใช้อะไรอีกหูฟังไปด้วยว่าคุณครูพูดอะไรบ้างนะแล้วใช้มือในการเขียนในการวาดรูปใช่ไหมคะแล้วปากใช้ไม่เอ่ย
1: ไม่ใช
0: ้ไม่ใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูจะได้ยินเสียงเด็กๆไหมนะไม่ได้ยินแล้วนะคะเพราะทุกคนตอนนี้ตั้งใจทำงานมากๆเลยกลุ่มที่5กลุ่มที่5ก็ตั้งใจทำงานมากๆเลยนะคะ

และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่กลุ่มไหนไม่มีเสียงนะปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะตัวอย่างเฉลยของคุณครูค่ะว่าคุณครูทำอะไรเอ่ยป้ายอะไรลูกป้ายอะไรเอ่ยป้ายอะไรนะทางอะไรนะทางม้าลายนั่นเองวาดป้ายใหญ่ๆแบบนี้1ป้ายเลยค่ะแล้วต้องบอกกับคุณครูได้ด้วยนะคะเวลามาส่งงานว่าป้ายที่หนูวาดเนี่ยเป็นป้ายอะไรส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถ

0: ส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยมีคำถามค่ะเอ๊เด็กดีคนไหนน่าจะตอบได้คำถามนี้มีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าป้ายจราจรมีความสำคัญหรือไม่คะ
1: มี
0: แล้วสำคัญอย่างไรเอามือจับหูใครอยากตอบบ้างว่ามันสำคัญอย่างไรมันดีอย่างไรเอ่ยการที่มีป้ายจราจรแบบนี้อยู่เอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวยกมือโอ้โหหันษาคะไวมากเลยตอบให้คุณครูหน่อยค่ะว่าป้ายจราจรเนี่ยสำคัญอย่างไรดีอย่างไรนะในการมีป้ายจราจร
2: เราจะได้รู้ว่าป้ายอันนี้ข้างหน้าจะมีอยู่ค่ะ
0: ข้างหน้าจะมีอยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้หันษาหน่อยค่ะป้ายจราจรมีความสำคัญอย่างไรคือเราจะได้รู้เอ๊ะเห็นแล้วว่าเอ๊ะด้านหน้ามีป้ายแบบนี้เนี่ยเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรหรือเขาห้ามให้เราทำอะไรบ้างในป้ายนั้นนะคะซึ่งดีไหมคะการมีป้ายเนี่ย
1: ด
0: ีนะคะเมื่อเราเรียนรู้ป้ายเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเราควรทำตัวอย่างไรและเขาห้ามอะไรนะคะต่อไปมาดูกันเลยสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย2มาดูกันเลยสัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดขึ้นมาค่ะกำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเครื่องหมายต่างๆที่เราเห็นไปแล้วเขาอาจจะใช้เป็นสิ่งของหรือว่าใช้เป็นรูปคนในการที่จะสื่อสารบอกเราบอกว่าเอ๊ะป้ายลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาใช้แทนอะไรเอ่ยอาจจะแทนอะไรคะเป็นทางม้าลายก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรและเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นเองค่ะต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องช่วยหนูหน่อย1เอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะในเรื่องช่วยหนูหน่อย1นะคะใครอยากรู้บ้างต้องติดตามชมดีๆเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องต่อไปแต่อย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องป้ายสัญลักษณ์ด้วยนะคะว่าเอ๊ะรอบตัวเราเนี่ยมีป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างใครสัญญาว่าจะกลับไปทบทวนจะกลับไปสังเกตขอหัวใจค่ะขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูไว้ไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับร้อนดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์สะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบทางจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยแหละครับ
1: yeah. เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
1: ถ้าพลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้า
2: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งเหมือนเด็กนิดบึ้มขึ้นมาวิดบึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าปล่อยของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้ เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดนานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
1: ทวิดดี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับเอาช่วยอ่านชื่อเรื่องนิดนึงการสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนดดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนดดังนั้นเขาก็จะมีแถบข้อความนะครับเด็กๆก็ต้องสังเกตว่าเอโจทย์ปัญหาข้อนี้ควรที่จะทำไมครับนำแต่ละข้อความเนี่ยมาเรียงต่อกันอย่างไรเพื่อให้ทำไมครับเกิดเป็นโจทย์ปัญหาและเดี๋ยวเราก็จะทำไมครับนำโจทย์ปัญหานั้นมาแก้ไขปัญหาหาคำตอบกันนั่นเองนะนั้นวันนี้นอกจากสร้างโจทย์ปัญหาแล้วก็จะทำไมครับทบทวนความรู้เดิมโดยการทำไมครับนำโจทย์ปัญหานั้นมาแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบด้วยนะครับเอาละครับดังนั้นนะครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องทำไมครับวันนี้สร้างโจทย์ปัญหาสำคัญเลยนะครับต้องสร้างโจทย์ปัญหาและทำไมนะและหาคำตอบดังนั้นสร้างเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมครับช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบนั่นเองทบทวนนิดนึงโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะกี่ส่วนไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกนะครับนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่สองส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกวันนี้แหละเราจะใช้ความรู้นี้นะครับมาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาดังนั้นไม่ต้องคิดเองนะครับมีข้อความมาให้เพียงแต่นำมาทำไมครับร้อยเรียงต่อกันให้เป็นเรื่องราวนั่นเองนะครับเอาละก่อนที่จะทำไมครับเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นข้อตกลงของเราก็จะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจนะครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20นะครับดังนั้นเราก็มาทบทวนด้วยนะดูไปด้วยว่าเอ๊ะโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญ2 ส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามหลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์เพื่อทำไมครับทำการแก้ปัญหาต่อไปนั่นเองนะอ้าวลองมาดูเลยที่ข้อแรกเขาบอกว่ายังไงเอ่ยอ้าวแม่ค้ามีแตงโม7ผลยังไงต
1: ่อมีแตงโมน้อยกว่าช้างมาขอแ
0: ม่ผลแม่ค้ามีมะละกอกี่ผลเอออ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์ว่าเอ๊ะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรแล้วก็ทำไมครับก็ต้องมาดูว่าจะวางแผนอย่างไรเพื่อทำไมครับแก้ปัญหาดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้มีคำสำคัญคือคำว่าอะไรเนี่ยใครหาเจออ้าวกี่ผลเป็นประโยคคำถามใช่ไหมมีอีกมีอีกคำว่า
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: เอาละมีคำว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องมีการทำไมครับ
1: เปรียบ
0: มีการเปรียบเทียบแน่นอนก็อาจจะใช้การวาดภาพแผนภาพบาร์โมเดลเข้ามาช่วยได้นะบาร์โมเดลก็อาจจะทำไมครับวาดได้ว่าเอ๊ระหว่างแตงโมกับมะละกอเอ๊ใครมีจำนวนมากกว่าใครมีจำนวนน้อยกว่าเนี่ย
1: มะละกอมากกว่าม
0: ะละกอต้องทำไมครับมากกว่าแถบบาร์โมเดลก็อาจจะยาวกว่าใช่ไหมแถบแตงโมก็เป็นไงครับสั้นกว่าแล้วก็ดูอ๋อเขาบอกส่วนที่ทำไมครับแตงโมน้อยกว่ามะละกอแสดงว่าเขาบอกส่วนอะไรมาส่วนอะไรมาเนี่ยใครรู้ส่วนต่างเยี่ยมมากนะครับก็เด็กๆก็ทำไมครับใช้ข้อมูลเนี้ยนะเขียนเป็นบาร์โมเดลออกมาก็จะดูเหมือนแผนภาพส่วนรวมส่วนย่อยว่าเอ๊ะตำแหน่งตรงไหนนะที่หายไปเราก็จะทำไงครับทำการหาคำตอบดังนั้นถ้าอยากจะทราบจำนวนมะละกอก็ทำไมครับหาจำนวนนะโดยทำไมครับเด็กๆก็ดูจากแผนภาพนั่นเองอ้าวคราวนี้ลองมาทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์กันหน่อยว่าเอ๊ะก่อนอื่นเลยจากอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วดูนิดนึงว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้เป็นผลไม้มีใครด้วยเนี่ยมีใครแม่ค้ามีผลไม้ใช่ไหมครับขายทั้งอะไรเอ่ยแตงโมกับมะละกอแม่ค้านะขายผลไม้นั่นเองโจทย์ปัญหาข้อนี้นะเราอ่านทำความเข้าใจวิเคราะห์แล้วนะเสร็จแล้วก็มาดูต่อว่าเอโจทย์ถามอะไรนะข้อนี
1: ้
0: แม่ค้ามีมะละกอกี่ผลดังนั้นนะดูปุ๊บโอ้มีคำว่าก
1: ี่ผล
0: อันนี้ชัดเจนเลยเป็นประโยคคำเป็นประโยคคำถามเห็นไหมครับก็จะเป็นส่วนที่โจทย์อะไรล่ะ
1: ถาม
0: เห็นไหมโอ้เป็นประโยคคำถามเป็นส่วนที่โจทย์ถามโดยส่วนมากแล้วส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมครับจะอยู่บริเวณท้ายสุดเลยของโจทย์ปัญหาส่วนมากนะไม่ได้เสมอไปบางครั้งส่วนที่โจทย์ถามอาจจะอยู่ทำไมครับด้านหน้าตรงกลางนะแต่โดยมากแล้วที่เด็กๆพบก็จะอยู่ที่ด้านหลังสุดของโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับก็พยายามหาให้เจอนะว่าตรงไหนเป็นประโยคคำถามตรงนั้นแหละเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับโจทย์ถามทีนี้ที่เหลือง่ายเลยถ้าหาส่วนที่โจทย์ถามได้แล้วง่ายเลยที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกอะไร

0: ไรบ้างล่ะข้อนี้บอกว่ามีแตงโมก่อนไหมบอกเลยว่าแม่ค้ามีแตงโมเจ็บผลบอกอะไรอีก
1: ม
0: ีแตงโมน้อยกว่ามะละกอ8ผลบอกเพิ่มเติมอีกเห็นไหมครับดังนั้นเขาก็ทำไมครับบอกเป็นเรื่องราวเลยเห็นไหมว่ามีการบอกด้วยว่าใครเอ่ย
1: แม
0: ่ค้ามีอะไรนะ
1: แตงโม
0: มีอย่างเดียวไหม
1: ไม
0: ่มีแตงโมน้อยกว่าอะไรครับ
1: มะละก
0: อ8ผลดังนั้นเด็กๆ ก็ต้องลองทำไมครับเรียงร้อยต่อข้อความนะให้เป็นเรื่องราวถ้าขึ้นมาเลยมีแตงโมน้อยกว่ามะละกอ8ผลแม่ค้ามีแตงโม7ผลอ่านรู้เรื่องไหมครับอ่านไม่รู้เรื่องถ้าแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะต้องเรียงให้เป็นเรื่องราวแบบนี้นะก็ใช้การสังเกตก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ฝึกกันได้แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรคราวนี้ดูต่อคาดเดาคำตอบหน่อยว่ามะละกอฟังดีๆนะมะละกอมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า7ผล
1: มากกว่าม
0: ะละกอมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า7ผลครับเพราะ
1: เขาบอกว่า
0: อะไรเอ่ย
1: เขาบอกว่า
0: แตงโมน้อยกว่ามะละกอแสดงว่ามะละกอมีจำนวนเป็นไงกับแตงโมเนี่ย
1: ม
0: ากกว่าแตงโมใช่ไหมดังนั้นแตงโมมีกี่ผลแล้วล่ะ7ผลแสดงว่ามะละกอก็ต้องทำไมครับมากกว่า7ผลเพราะ7ผลเป็นจำนวนของอะไรอะ
1: แตงโม
0: อันนี้เป็นการคาดเดาคำตอบเห็นไหมครับนะดังนั้นต้องมากกว่า7ผลเพราะว่าเป็นไงครับแตงโมมีจำนวนที่น้อยกว่ามะละกอมะละกอก็มีจำนวนที่ทำไมครับมากกว่านั่นเองนั้น7ผลเนี่ยเป็นจำนวนของแตงโมดังนั้นคำตอบของมะละกอเนี่ยต้องมากกว่า7ผลถ้าใครหาคำตอบมาแล้วได้5สมเหตุสมผลไหมเนี่ยสมเหตุสมผลไหม
1: สมเหต
0: ุ
1: สมผล
0: ถ้าได้5นะ
1: ไม่
0: คำตอบต้องทำไม
1: ม
0: ากกว่า7ดังนั้นถ้าคำตอบน้อยกว่า7สมเหตุสมผลไหมอะไม่สมเหตุสมผลกับที่เราทำไมครับคาดเดาคำตอบเด็กๆก็ต้องทบทวนในเรื่องของการทำไมครับหาคำตอบอีกครั้งหนึ่งอาจจะผิดพลาดได้นะอ้าวไปดูต่อแล้วจะหาคำตอบได้อย่างไร บางคนอาจจะทำไมครับ ต้องวาดแผนภาพโมเดลนะอ้าวเดี๋ยวคุณแม็กวาดนะโดยใช้ทำไมครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆนะให้เด็กๆ ดูได้ชัดเจนเลยนะอ้าวลองดูนะมีแตงโมเอ๊ะแตงโมกับมะละกอแถบใครยาวกว่ากันนะแถบใครยาวกว่ากันแถบใครยาวกว่ากัน
1: มะละกออ
0: ้าวมะละกอยาวกว่าใช่ไหมอันนี้นะเป็นอะไรนะมะสีน้ำเงินเป็นมะละกอสีแดงเป็นแตงอะไรแตงโมเขาบอกว่าแตงโมเท่าไหร่นะ
1: เจ็ด
0: ผลแล้วบอกอะไรอีกบอกว่าแตงโมเขาบอกตรงนี้เขาบอกตรงนี้แตงโมน้อยกว่าอะไรอะมะละกอกี่ผล8ผลแล้วอยากได้จำนวนมะละกออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทำไงดีอยากได้ตรงนี้ทำไงดีเอามาทำไมกันถ้าเด็กๆเขียนแผนภาพแบบนี้ได้เด็กๆก็จะรู้ว่าอ๋อส่วนไหนนะที่หายไปก็คือส่วนจำนวนของมะละกอที่เป็นจำนวนทั้งหมดใช่ไหมเราอยากทราบเราก็นำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนอะไรครับส่วนต่างก็เอาอะไรล่ะ7บวก
1: 8
0: เอาละรู้แล้วเห็นไหมครับพอวาดแผนภาพออกมาตอบได้แล้วว่าต้องการเอาอะไรล่ะ7ไปบวกกับอะไร
1: ไปบวกก
0: ับ 8 7ไปบวกกับ8ประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วใช่ไหม
1: 7
0: บวก8เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยใช่ไหมอ้าวคิดยังไง7บวก8 7
1: บวก
0: 8 อ้าวบางคนบอกเอา7ไว้ในใจถ้าเอา7ไว้ในใจต้องชูขึ้นมา
1: 8
0: ต้องชูขึ้นมา8แต่ถ้าเอา8ไว้ในใจล่ะ
2: ช
0: ู
2: ข
0: ึ้
2: นมา7
0: ชูขึ้นมา7เอาวิธีไหนดี
1: 8ไว้ในใจ
0: เพราะ
1: 8
0: มาก
1: กว
0: ่
1: า
0: แปดมีค่ามากกว่าใช่มั้ยเราก็จะได้นับต่อจำนวนน้อยครั้งกว่าอ้าว8ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 7
0: 8ที่อยู่ในใจนับต่อจาก8ที่อยู่ในใจนะ8แล้ว9 10 11 12 13 14คำตอบคือ
1: 15
0: มีวิธีอื่นได้ไหมหาคำตอบ
1: วัน
0: รูปมองเอ๊ะใครจำได้การบวกการบวกส่วนย่อยส่วนรวมได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกจำนวนที่ใกล้เคียงกันใครจำได้7บวก714เห็นไหมครับเพิ่มอีก1คำตอบเป็น
1: 15
0: ก็ใช้การบวกที่จำนวนใกล้เคียงกันก็ได้หรือทำไมครับส่วนย่อยส่วนรวมก็แยกได้นะอาจจะทำไมครับทำให้ครบ10นะแยกย่อยแล้วก็นำกลับมารวมกันก็วิธีการต่างๆนะก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะครับแต่ส่วนมากเราก็ทำไมครับวิธีการง่ายๆเราก็จะใช้วิธีการนับต่อนะนับต่อจากตัวที่ทำไมครับมีค่ามากตัวที่มีค่ามากก็เอาไว้ในใจแล้วก็ใช้การนับต่อนะอ้าวคำตอบข้อนี้ได้แล้วตอบเท่าไหร่นะตอบเท่าไหร่10เท่าไหร
1: ่
0: 15เอ๊แล้ว15เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม
1: ่
0: สมเหตุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาแล้วคำตอบต้องมากกว่าอะไรมากกว่า7นะครับดังนั้น15มากกว่า7จึงสมเหตุสมผลตอบได้แล้วแม่ค้ามีมะละกอ
1: 15
0: เท่าไหร่นะ15ผลนะครับดังนั้นแม่ค้ามีมะละกอ15ผลถ้าตอบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับเลขไทยเด็กๆก็ดูในส่วนของทำไมครับโจทย์ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะว่าวิธีการนะเห็นไหมครับมีการร้อยเรียงข้อความกันลักษณะแบบใดแล้วเราก็นำมาแก้ปัญหาหาคำตอบกันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะอ้าวลองมาดูกันนะครับลองมาเริ่มดูเลยในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนดอ้าวลองดูครูแม็กมีแถบมาให้กี่แถบครับเนี่ย
1: 3
0: แถบจะให้นักเรียนช่วยกันเรียงข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบที่สมบูรณ์เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบอ้าวลองมาดูที่แถบข้อความแรกเขาบอกว่ายังไงเอ่ย
1: แม่เหลือไก่ทอดกี่ชิ
0: ้
1: น
0: แม่เหลือไก่ทอดกี่ชิ้นโอ้อันนี้ต้องเป็นส่วนที่โจทย์อะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นส่วนที่โจทย์ถามเป็นประโยคคำถามมีคำว่ากี่ชิ้นนะอ้าวไปดูต่อใจเย็นๆใจเย็นๆอ้าวดูต
1: ่อแม่มีไก่ทอด17ชิ้น
0: อ้าวแม่มีไก่ทอด17ชิ้นอ้าวดูอีกหนึ่งแถบ
1: วาน
0: วอานอวานไม่เอกว่าน
1: ว่าน
0: กิน
1: ไป9ชิ้น
0: ว่านกินไป9ชิ้นเอ๊ครูแม็กควรจะเรียงข้อความอย่างไรดีครับให้เป็นโจทย์ปัญหา
1: แม่มีข้อไก่ทอด17ชิ้น
0: เริ่มที่แถบไหน1 2 3แถบไหนก่อนแถบที่2นะครูแม็กเขียนลำดับไว้ด้านข้างนะครับเป็นลำดับที่อะไร1แม่มีไก่ทอด17ชิ้นยังไงต่อดีว่านกินไปเป็นลำดับที่เท่าไหร
1: ่
0: ต่อกันเห็นไหมครับสุดท้าย
1: แม่เหลือไก
0: ่ทอดกี่แบบนี้เองวันนี้ยากไหมครับยากไหมดังนั้นวันนี้ในแบบฝึกหัดเด็กๆ ก็จะต้องทำไมครับนำแถบข้อความมาร้อยเรียงเองนะให้เกิดเป็นโจทย์ปัญหาเห็นไหมครับว่าแม่มีไก่ทอด17ชิ้นตรงไหมข้อความแรกตรงไหมครับตรงต่อด้วยป้านกินไป9ชิ้นตรงไหมครับเป็นลำดับที่2ตรงไหมตรงสุดท้ายแม่เหลือไก่ทอด เป็นลำดับสุดท้ายลำดับที่3เห็นไหมส่วนที่โจทย์ถามก็ไว้ท้ายสุดเลยนะครับยากไหมครับวันนี
1: ้
0: ไม่ยากเอแล้วโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ย
1: การลบ
0: ทำไมถึงเป็นการลบ
1: ว่านก
0: ิน
1: ไป
0: ทำให้จำนวนเป็นไงนะ
1: ลด
0: ลงจำนวนลดลงเห็นไหมก็เป็นการลบนะครับอ้าวคราวนี้นะดังนั้นนะครับนักเรียนมีวิธีการเรียงข้อความข้างต้นเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบอย่างไรนะก็เด็กๆก็ทำไมครับเรียงก่อนเลยส่วนที่โจทย์ทำไมครับหาก่อนว่าเอ๊ส่วนที่โจทย์ถามหาส่วนที่โจทย์ถามก่อนดังนั้นก็พิจารณาส่วนที่เหลือดังนั้นเมื่อสักครู่นี้มีแถบข้อความหาได้ว่าตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์ส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมนะครับหรือบางคนอาจจะถนัดหาส่วนที่โจทย์บอกก่อนก็ได้แล้วทำไมครับจึงดูว่าส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนแล้วก็นำมาเรียงดังนั้นในส่วนที่โจทย์บอกเด็กๆก็ต้องเรียงให้มีทำไมครับเป็นประโยคนะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็ต้องมีทั้งประธานกิริยาแล้วก็กรรมนั่นเองนะดังนั้นนะครับวิธีการเรียงนะก็เรียงจากทำไมครับส่วนที่โจทย์บอกก่อนนะแต่ถ้าในแถบข้อความใน3แถบหาได้ก่อนว่าตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆก็จะลดจำนวนลงแล้วว่าอ๋อส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่โจทย์บอกก็จะมี2ข้อความเท่านั้นเองว่าข้อความใดมาก่อนก็ลองอ่านข้อความดูว่าต่อเนื่องกันหรือไม่นะครับถ้าไม่ต่อเนื่องก็สลับที่กัน2ข้อความนั้นนะอ่ะลองมาดูต่อเพิ่มเติมนะจากเมื่อสักครู่นี้นะแม่ใช่ไหมเป็นข้อความเห็นไหมครับเราก็ทำไมครับสามารถร้อยเรียงข้อความได้ว่าแม่มีไก่ทอดเท่าไหร่นะกี่ชิ้น17ชิ้นแล้วใครว่านทำไมเนี่ยกินไป9ชิ้นแล้วแม่เหลือไก่ทอดกี่ชิ้นล่ะเหลือกี่ชิ้นเนี่ยกี่ชิ้น
1: 8ช
0: ิ้
1: น
0: คิดยังไงเนี่ย
1: 17
0: 17ลบด้วย9บางคนตอบได้เลยเท่ากับ8อ้าวเรามาดูนะก็ต้องมีการวิเคราะห์เห็นไหมครับในแต่ละข้อว่าเอ๊ะโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรล่ะ
1: ไก่ทอด
0: เกี่ยวกับอะไร
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดของคุณแม่นะครับนะไก่ทอดของคุณแม่เอาละรู้แล้วโจทย์ถามอะไรเมื่อสักครู่หาไปแล้วแม่แม่เหลือไก่ทอดกี่โอ้ยอันนี้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วนะอ้าวโจทย์บอกเรียงเองกับมือเลย
1: ไก่ทอด17ชิ้น
0: แม่มีไก่ทอด17ชิ้นแค่นี้หรือเปล่า
1: ว่านกินไป9ชิ้น
0: ว่านกินไป9ชิ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็มีส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมเราก็สามารถวิเคราะห์ได้พอเราทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาได้แล้วจากแถบข้อความนะอ้าวไก่ทอดที่เหลือควรมากกว่าหรือน้อยกว่า17ชิ้น
1: น้อยกว่า
0: อันนี้ง่ายๆเลยก็ควรที่จะน้อยกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะครับน้อยกว่า17ชิ้นเพราะใคร
1: ว่าน
0: เพราะว่านกินไปจำนวนไก่ก็ต้องน้อยกว่า17ชิ้นนะอ้าวไปต่อนะครับนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะนำอะไรล่ะ
1: 17
0: ลบด้วยอะไรนะ17ลบด้วย9ได้เท่าไหร่ล่ะ
1: 8
0: ได้เท่าไหร่
1: 8
0: อ้าวบางคนก็หาคำตอบได้เลยนะครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเนี่ย
1: 17
0: ลบด้วย9เท่ากับ
1: 8
0: อ้าวบางคนก็หาคำตอบได้เลยนะว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรก็คือ17ลบด้วยลบด้วยอะไรอ่ะ
1: 9
0: ลบด้วย9เท่ากับ
1: 8
0: อาจจะเขียนก่อนเท่ากับเท่าไหร่แต่บางคนก็หาคำตอบได้แล้วเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 8
0: คิดยังไงเอ่ย
1: 17
0: ไว้ในใจ
1: 18
0: เอ๊จะนับต่อหรือนับถอยหลังดีเนี่ยข้อนี
1: ้
0: อ้าบางคนบอกว่านับถอยหลัง17ไว้ในใจชูขึ้นมา9นับถอยหลังนะอันนี้นับถอยหลังนะนับถอยหลังที่อยู่ในใจ17นับถอยหลังเป็น16 15 14 13 2 11 10 9 8คำตอบคือ
1: 8
0: หรือบางคนอาจจะนับต่อก็ได้จากตัวลบไปหาตัวตั้งแล้วก็ดูว่านับต่อไปกี่ครั้งนะครับคำตอบก็จะได้เท่ากันเลยนะอาจจะมีการตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนๆด้านข้างก็ได้นะครับอ้าวได้คำตอบแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่นะ8ใช่ไหม8เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดสมเหตุสมผลไหมเอ่ย
1: สมเหตุสมผล
0: เพราะ
1: เรา
0: คาดเดาไว้แล้วต้องน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า17แล้ว8น้อยกว่า17ไหมครับ
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่าดังนั้นคำตอบเราก็สมเหตุสมผลเพราะได้คำตอบที่น้อยกว่า17ตามที่เราคาดเดาคำตอบไว้นะครับนะดังนั้นตอบได้แล้วใช่ไหมไม่ยากเลยสมเหตุสมผลก็ตอบได้มาดูต่อที่ข้อต่อมานะเหมือนเดิมเลยมีแท็บข้อความกี่แท็บครับเนี่ยกี่แท็บ3แท็บเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันอ่านแล้วก็พิจารณาว่าข้อความไหนจะเป็นลำดับที่1ลำดับที่2และลำดับที่3อ้าวลองมาอ่านข้อความแรกครูมีนมทั้งหมดกี่กล่องเป็นประโยคบอกเล่าหรือคำถามนะบางคนสังเกตได้แล้วนะเป็นประโยคคำถามดูต่อดูต่อนมรสรสอะไรครับสตรอเบอร์รี่กี่9กล่องมีนมรสสตรอเบอร์รี่9กล่องลองมาดูอันนี
1: ้
0: ดูก่อนใครใครขอครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องโจทย์ปัญหาข้อนี้ควรจะเรียงอย่างไรดีควรจะเรียงอย่างไรดีเนี่ยควรเริ่มต้นอย่างไรดีนมบางคนบอกนมรสสตรอเบอรี่9กล่องถ้าเลือกอันนี้เป็นลำดับที่1นะแล้วจะต่อด้วยอะไรเดีย
1: มีนมช็อกโกแลต9กล่อง
0: นมรสสตรอเบอรี่9กล่องครูมีนมช็อกโกแลต9กล่องอันไหนควรจะมาก่อนกัน
1: ครูมีนมช็อกโกแลต
0: 9
1: กล่อง
0: ดังนั้นควรที่จะต้องมีประธานก็คือใครใครครูทำอะไรนะมีอะไรดังนั้นข้อความแรกที่จะต้องมาจะต้องมีประธานเห็นไหมครับดังนั้นแถบไหนเนี่ย1 2 3แถบไหนต้องเป็นลำดับที่1
1: 3
0: แถบที่อะไรแถบที่3ต้องเป็นลำดับที่1คือครูทำไมนะมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องและยังไงต
1: ่อนมรสสตรอเบอรี่9กล่อง
0: ข้อความก็จะเรียงร้อยต่อกันเลยว่าครูมีนมช็อกโกแลต9กล่องแล้วก็นมรสสตรอเบอรี่ที่มีอีก9กล่องและยังไงต่อสุดท้ายเป็นส่วนที่โจทย์ถามเป็นข้อความลำดับที่3เห็นไหมครับว่าครูมีนมทั้งหมดกี่กล่องอ้าวลองมาตรวจสอบกันตรงไหมนะครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องอ้าวเห็นไหมครับเป็นลำดับที่อะไร1อ้าวต่อนมรส
1: ช็อก
0: เบอรี่
1: 9
0: เห็นไหมครับเป็นลำดับที่อะไร2และสุดท้ายอันนี้เห็นไหมครับข้อความเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่3เห็นไหมเราก็มาเรียงร้อยต่อกันนะก็จะได้ทำไมครับเป็นโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาข้อนี้การบวกกันลบเนี่ย
1: การบวก
0: กันลบเพราะว่าต้องการทราบจำนวนทำไมครับทั้งหมดก็เอามาทำไมกันเนี่ยรวมกันยากไหมครับยาก

0: ไหมยากไหมไม่ยากไม่ยากอ้าวนะครับดังนั้นนะวิธีการเหมือนเดิมเลยเด็กๆก็ทำไมครับสังเกตเห็นไหมถ้าหาส่วนที่โจทย์ถามเจอก่อนนะเด็กๆก็จะเห็นเลยว่าอ๋อที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะครับส่วนที่โจทย์บอกแล้วเราก็มาเรียงร้อยกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ๊ะนมรสสตรอเบอรี่ขึ้นมาเลยเนี่ยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องก็สลับสับเปลี่ยนกันอ๋ออีกข้อความหนึ่งครูมีนมรสช็อกโกแลตก็ข้อความนี้ก็มาก่อนเห็นไหมครับนั้นถ้าหาส่วนที่โจทย์ถามได้ก่อนแล้วเราก็จะพิจารณาอีกแค่2ข้อความเองมาดูว่าอ๋อส่วนที่โจทย์บอกข้อความไหนควรที่จะมาก่อนนะครับงั้นในแบบฝึกหัดเด็กๆก็อาจจะเขียนลำดับข้อความเหมือนคุณครูแม็กก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะข้อความไหนเป็นลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3แล้วลองอ่านแล้วอ๋อถ้าเป็นโจทย์ปัญหาก็ค่อยมาเขียนเรียงร้อยต่อกันนะครับอ้าวเอาละข้อนี้ได้มาแล้วใช่ไหมเป็นทำไมนะโจทย์ปัญหาว่าจากคุณครูเห็นไหมครับมีนมทั้งหมดกี่กล่องมีนมรสสตรอเบอรี่9กล่องครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องพอดูเสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะทำไมครับเรียงร้อยได้แล้วว่าอ๋อเนี่ยส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมที่คุณแม็กบอกนะครับว่าได้ส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์บอกก็มาเรียงกันว่าอะไรควรมาก่อนอะไรควรมาหลังนะครับเนาะครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องนมรสสตรอเบอรี่9กล่องครูมีนมทั้งหมดกี่กล่องนะลองมาวิเคราะห์พร้อมกันนะครับอ้าวดูเลยอันดับแรกเลยโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับคุณครูมีอะไรล่ะคุณครูมีนมครับเนาะทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่นะครับคุณครูก็มีนมนะโจทย์ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับนมนั่นเองอ้าวต่อส่วนที่โจทย์ถามหามาแล้วคืออะไรเอ่ยครูมีนมทั้งหมดกี่กล่องเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับเป็นส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับอ้าวไม่ยากเลยที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์อะไรโจทย์อะไรโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะครูมีนมรสช็อกโกแลต9กล่องนมรสสตรอเบอรี่9กล่องนะครับก็อันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมอ่ะโจทย์บอกเห็นไหมครับอันนี้เป็นส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมโจทย์ถามโจทย์บอกได้แล้วนะครับก็ไม่ยากเลยคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะครูมีนมมากกว่าหรือน้อยกว่า9กล่องล่ะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่า9กล่องนะครับเนาะเพราะว่ารสเดียวก็ทำไมอ่ะ9กล่องแล้วแล้วมีกี่รสเนี่ยมี2รสนะเราก็จะทำไมครับนำจำนวนมารวมกันนะอ่ะมากกว่านะครับคราวนี้เอ๊ะแล้วเราจะหาคำตอบอย่างไรหาอย่างไรนะนำอะไรครับนำอะไรมาบวกกันล่ะ9 บวก 9 บวกโดย9นะครับได้เท่าไหร่ล่ะ9บวก9 10เท่าไหร่นะ18บางคนตอบได้เลยนะครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์ก็ง่ายๆเลย9บวก9เท่ากับ18อ้าวบางคนหาคำตอบได้แล้วนะครับบางคนก็อาจจะเท่ากับเท่าไหร่ไว้ก่อนนะ9บวก9เท่ากับ18อาจจะใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะใครที่อาจจะจำไม่ได้ในเรื่องของการบวกด้วยจำนวนเดียวกันนะครับก็ใช้วิธีการนับต่อเอา9ไว้ในใจชูมา9แล้วก็นับต่อนะครับก็ได้คำตอบนะเป็นเท่าไหร่นะ10 18เอ๊ะแล้ว18เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องมากกว่า9เห็นไหมครับนั้นสมเหตุสมผลเพราะ18เป็นยังไงครับได้คำตอบมากกว่า9ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับดังนั้นนะเดี๋ยวขอฝึกคิดลองทำก่อนที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดนะครับอ่ะลองมาดูกันเลยนะครับครูแม็กมีแถบข้อความให้กี่แถบเนี่ย3แถบเดี๋ยวเราลองมาดูกันมาทำไมครับเรียงเป็นโจทย์ปัญหานะอ้าวเริ่มดูเขาบอกว่าไงเอ่ย
1: กล้อง
0: มีเงินมากกว่าการ์ด10บาท

0: ละเขาบอกกล้องมีเงินมากกว่าการ์ด10บาทอ้าวดูต่อแถบที่2การ์ดมีเงินกี่บาทเอาละเอาละใจเย็นๆใจเย็นแถบที่3กล้องมีเงิน19บาทเอานะเด็กๆครับลองดูก่อนเอส่วนที่โจทย์ถามแถบข้อความไหนนะ1 2 3
1: 2
0: อ้าวถ้าหาส่วนที่โจทย์ถามได้นะครับก็จะเขียนเลยรู้แล้วว่าอันนี้ต้องอยู่ลำดับสุดท้ายเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่อะไร3เพราะเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์ถามนะครับอยู่ลำดับสุดท้ายเลยแสดงว่า2ข้อความนี้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะบอกเด็กๆก็ต้องมาลองอ่านร้อยเรียงกันว่ากล้องมีเงินมากกว่าการ์ด10บาทกล้องมีเงิน19บาทเอ๊ะรู้เรื่องไหมเอ่ยหรือกล้องมีเงิน19บาทกล้องมีเงินมากกว่าการ์ด10บาทเอ๊ะเอาอะไรขึ้นก่อนดีครับเอาอะไรขึ้นก่อนดีเอาแถบที่1หรือแถบที่3ขึ้นก่อนเอาแถบที่อะไรแถบที่3ขึ้นก่อนก็คือกล้องมีเงิน19บาทบอกอะไรต่ออีกกล้องมีเงินมากกว่าานะครับแล้วก็ถึงถามว่าการ์ดมีเงินกี่บาทนะครับก็นำมาเรียงร้อยต่อกันแบบนี้ยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆฝึกทำนะครับผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.45 ขึ้นมาต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.45 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปเลยแบบฝึกหัดที่ 2.4 เท่าไหร่ครับ2.45 อ้าวเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วเอานิ้วขึ้นมาชี้ที่อะไรครับชี้ที่คำชี้แจงอ้าวแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะนำข้อความที่กำหนด
1: นำข้อความที่กำหนด
0: ให้นำข้อความที่กำหนดให
1: ้
0: มาเขียนโจทย์ปัญหาม
1: าเข
0: ีย
1: นโจทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดูข้อที่หนึ่งดูข้อที่หนึ่งนะเขามี3แถบมาเหมือนเดิมเลยอ้าวช่วยกันอ่านแถบข้อความแรกให้ฟังหน่อยครับมีลูกบาสเกตบอลกี่ลูกเอ๊ะเป็นประโยคอะไรเนี่ยเนี้ยบอกเล่าหรือคำถามควรที่จะอยู่ตรงไหนอ้าวลองอ่านแถบต่อมาโรงเรียนมีลูกฟุตบอล15ลูกเอาละเอาละอ้าวแถบที่3อ้าวอ่านพร้อมกันมีลูกฟุตบอลมากกว่าลูกบาสเกตบอล7ลูกเอแถบไหนควรจะมาเป็นลำดับที่1แถบไหนแถบไหนแถบที่อะไรครับแถบที่2เด็กๆ ก็เขียนไว้ก่อนเหมือนที่คุณครูแม็กนะลองก่อนเขียนเลขอะไรไว้ก่อนเขียนเลข1ไว้ก่อนต้องเป็นลำดับที่1แน่เลย2ลำดับที่2เป็นแถบไหนดี
1: 3
0: เป็นแถบที่3เป็นลำดับที่2สุดท้ายก็ต้องเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมล่ะถาม ต้องเป็นแถบที่

0: เท่าไรแถบที
1: ่
0: แถบที่1แปลว่าเด็กๆต้องเรียงแบบนี้โรงเรียนมีลูกฟุตบอล15ลูกมีลูกฟุตบอลมากกว่าลูกบาสเกตบอล7ลูกมีลูกบาสเกตบอลกี่ลูกก็นำลงมาทำไมครับเขียนที่โจทย์ปัญหาเลยเขามีให้นะทั้ง3บรรทัดนักเรียนก็เอามาเลยมาเขียนเลยลำดับที่1ลำดับที่อะไรครับ2และลำดับที่อะไร
2: 3
0: หลังจากนั้นก็เขียนทำไมครับประโยคสัญลักษณ์และก็หาคำตอบนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากอ้าวลงมือได้เลยนะครับเริ่มเลยนะทำพร้อมกันไปเลยข้อความที่1ก็เอามาเลยครับโรงอะไรล่ะโรงอะไรเอ่ยโรงเรียนโรงเรียนมาเลยทำพร้อมกันเลยนะคุณแม่เขียนไปด้วยเลยโรงเรียนเขามีเส้นบรรทัดให้นะโรงเรียนมีลูกฟุตบอลฟุตบอลสิบห้าลูก

สามารถดูได้ที่แถบข้อความด้านบนเลยนะครับเพราะเราเขียนลำดับไว้แล้วนะมาเรียงลำดับบรรทัดที่2มีครูแม็กเซ็น1บรรทัดแล้วนะบรรทัดที่2มีลูกฟุตบอลมากกว่าลูกบาสเกตบอล

7ลูกสุดท้ายต้องเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะบอกไปแล้วหมดแล้วสุดท้ายต้องเป็นส่วนที่โจทย์ถามก็เป็นแถบข้อความที่1ใช่ไหมที่เป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่3นี่มีอะไรล่ะมีลูกบาสเกตบอล

15เอ๊ะ15หรือเปล่าต้องถามว่าอะไรนะมีลูกบาสเกตบอลกี่อะไรครับกี่ลูกเรียบร้อยหรือยังยังใช้เวลาเขียนเยอะหน่อยนะใช้เวลานิดนึงอ้าวมีคนเรียบร้อยแล้วนะครับครับบางคนเรียบร้อยแล้วได้โจทย์ทำไมครับได้โจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ออกมาแล้วเด็กๆก็สามารถทำไมครับอ่านอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนมีลูกฟุตบอล15ลูกมีลูกฟุตบอลมากกว่าลูกบาสเกตบอล7ลูกเอ๊ะแล้วอยากทราบจำนวนลูกบาสเกตบอลกี่ลูกทำไงดีทำไงดีเอามาทำไมกันเอามาเอ๊ะบวกหรือเปล่าอยากทราบจำนวนลูกบาสเกตบอลใช่ไหมครับเอ๊ะทำไงดีเขาบอกว่าทำไมเนี่ยมีลูกฟุตบอลต้องมากกว่าลูกอะไรครับบาสเกตบอลแล้วอยากรู้ว่าจำนวนลูกบาสเกตบอลกี่ลูกใช่ไหมบางคนมองไม่ออกเดี๋ยววาดแถบให้ดูสีแดงนะแทนจำนวนอะไรครับลูกบอลแล้วกันนะลูกบอลเท่าไหร่นะเดี๋ยวครูแม็กวาดด้านบนนะลูกบอล15ลูกครูแม็กวาดเลยลูกบอลเท่าไหร่ครับ1515นะเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกฟุตบอลมากกว่าลูกอะไรครับบาสเกตบอลสีน้ำเงินเป็นบาสเกตบอลบาสเกตบอลทำไมครับต้องน้อยกว่าลูกอะไรอะต้องน้อยกว่าลูกบอลใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมากกว่า7ลูกเขาบอกส่วนต่างตรงนี้มาอยากรู้จำนวนลูกบาสเกตบอลก็ทำไมครับนำ15ลบด้วยอะไร15ลบด้วย7ประโยคสัญลักษณ์มาเลย15ลบด้วย7เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับเท่าไรอ้าวบางคนตอบได้เลยเท่ากับ8ตอบได้นะคราวนี้เวลาตอบก่อนที่จะตอบเป็นเลขไทยเขาไม่มีข้อความให้เด็กๆก็ต้องไปดูส่วนที่โจทย์ทำไมนะถามว่าเขาถามว่าอะไรล่ะมีลูกบาสเกตบอลกี่ลูกต้องตอบในส่วนที่โจทย์ถามนะก็เอาข้อความมาเขียนเลยแต่ต้องไม่มีคำว่าอะไรครับไม่มีคำว่าเอาคำว่ากี่ออกนะตอนตอบนะมีมอีมีอะไรล่ะลูกอะไรเอ่ยลูกบาสอะไรเอ่ยบาสเกตบอลบาสเกตบอลต้องมีคำว่ากี่ไหมนะกี่ลูกแล้ว8ลูกยากนิดนึงนะวันนี้ทำไมครับต้องเติมเองค่อนข้างเยอะเลยนะครับเติมให้เรียบร้อยอย่างน้อยมีตัวอย่าง1ข้อกลับไปดูเป็นตัวอย่างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6นะจะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าวันนี้นะครับต้องนำข้อความทำไมครับมาเรียงเป็นโจทย์ปัญหาอาจจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบนะแล้วก็หาคำตอบนะครับก็ไม่ยากมีลูกบาสเกตบอลต้องอยู่ตรงคำว่าตออบอลอะไรนะ
ตอบนะครับอ้าวเขียนให้ถูกต้องอ้าวไหนใครเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอ้าวใครที่ยังไม่เสร็จเร่งมือนะฮะอย่างน้อยให้เสร็จ1ข้ออ่ะใครที่เสร็จแล้วอาจจะไปวางแผนข้อที่2รอเลยว่าเอ๊ะแถบข้อความไหนต้องมาลำดับที่1แถบข้อความไหนต้องมาลำดับที่2ลำดับที่3นะครับอ้าวทำไปที่ข้อที่2รอได้เลยนะเดี๋ยวข้อนี้ก็ให้เพื่อนที่ยังไม่เสร็จนะครับเร่งมือเร่งมือทำให้เรียบร้อยไปต่อเลยนะใครเรียบร้อยข้อ1แล้วไปต่อที่ข้อที่2ได้เลยครับผม

อ้าวเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่2เลยอ้าวเรียบร้อยหรือยังข้อที่1อ้าวหลายคนเรียบร้อยแล้วมีบางคนนะเร่งมือเร่งมืออ้าวบางคนบอกไปข้อที่2แล้วอย่าลืมนะตอบตอบตอบในส่วนที่โจทย์ถามนะครับอ้าวข้อที่2อ่ะพาวิเคราะห์นะเพื่อเอากลับไปทำเป็นการบ้านมี3แถบข้อความอ้าวแถบแรกอ้าวช่วยอ่านพร้อมกัน1 2 3ทอดไปแล้ว10ชิ้นเอ๊ะทอดอะไรทอดอะไรอ้าวแถบที่2คุณแม่ตั้งใจทอดไก่15ชิ้นแถบที่3คุณแม่ยังไม่ได้ทอดไก่อีกกี่ชิ้นเอ๊ะแถบไหนจะมาก่อนนะแถบข้อความไหนต้องมีการระบุใช่ไหมว่าใครใครใครเอ่ยใครล่ะคุณอะไรครับคุณแม่ทำอะไรตั้งใจทำอะไรทอดไก่เห็นไหมครับใครทำอะไรนะคุณแม่ตั้งใจทอดไก่15ชิ้นเอ๊ะแล้วต่อด้วยแถบไหนครับแถบไหนแถบ1 2 3แถบข้อความไหนเอ่ยเป็นลำดับที่2 1แถบที่อะไรครับแถบที่1นะเป็นลำดับต่อไปสุดท้ายสุดท้ายแถบที่3เห็นไหมครับหลายคนเริ่มมองออกแล้วนะก็ทำตามขั้นตอนเดิมเลยนำมาทำไมครับมาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาก็เรียงตามลำดับเลยแถบข้อความที่1แถบข้อความที่2และแถบข้อความที่3ก็เรียงเลยแล้วก็อย่าลืมประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบตอบตอบก็ไม่มีคำว่าอะไรครับเอาคำว่ากี่ออกก็เอาส่วนที่โจทย์ถามมาตอบนะครับอ้าวด้วยเวลามีจำกัดนะครับข้อ2ข้อ3ฝากกลับไปทำเป็นเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยนะข้อที่2นะข้อที่3นะครับข้อที่4ข้อที่เท่าไหร่อีก5และข้อที่6ฝากกลับไปทำเป็นแบบฝึกหัดเก็บใส่ใต้โต๊ะเลย5 4 3 2 1 0หมดเวลานะทั้งทำไมครับแบบฝึกหัดอีกทั้ง5ข้อที่เหลืออยู่ฝากกลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับไปดูนะครับที่สรุปบทเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนกี่ส่วน2ส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกดังนั้นเด็กๆต้องพิจารณานำแถบข้อความมาทำไมครับร้อยเรียงกันให้เป็นโจทย์ปัญหาหลังจากนั้นดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนโดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนอย่าลืมนะอ่านวิเคราะห์วางแผนหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วจึงทำไมครับตอบในส่วนที่โจทย์ถามนะเวลาตอบก็คำว่าอะไรจะหายไปนะคำว่ากี่จะหายไปก็เอาข้อความนะครับจากส่วนที่โจทย์ถามมาตอบว่าเขาถามว่าอะไรนะครับอ้าวอย่าลืมกลับไปทำการบ้านแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรเนี่ยจากภาพนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โชว์สนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
5: ภัยพิบัติทางชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: นายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
2: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห

0: มีพลังวิเศษด้วย
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
1: จากข้อมูลเราต้องเรียกที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
4: โอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
4: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
7: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
3: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊ส

0: วางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
2: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลเก้าของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อนที่10เพลงนี้มาจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคน

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเกยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงททหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร์
3: พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู้
2: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตู้ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตุ๊ตะเจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะอูตานายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได้
4: เหมือนกระต่ายไง
5: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
5: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว
6: โยเย
3: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
9: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาสประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรใต้ภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่ชเวกโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่อง

0: ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
1: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
2: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะต้องบ่าย
1: เลยรัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
3: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
0: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า900,000บาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
3: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ AI fake ลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
0: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า

0: 2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้เนี่ยทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก2,650,000บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
1: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกุมในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกุมในลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกุมได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเย่นรายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
0: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
2: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่ จและหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
1: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอรี
0: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
1: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
0: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที่
4: ท่วมจะท่วมท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
5: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
4: หนักหนักสุดหนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมาก

0: เนี่ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
1: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
0: ใช่ใช่ซอยเนี่ยมันต่ำสุดไง
1: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
0: า
1: ระบายยังไงบ้าง
0: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
1: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
0: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
2: ไปก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทําถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่น่ะเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำไม่ใช่จะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
1: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
2: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
3: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
1: ตอนนี้น้ำยังระบายได
3: ้ระบายดีกว่า
1: เป็นเพราะว่าตรงแถวบ้านเลยกันแล้วระบาย
3: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมได้ทานมาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักพักเพลงสุขามาลอกด้านหลัง
4: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก็นำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
5: คือซอยทุกซอยแถวนี้มันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
6: หลายซอย
5: หลายซอยอ่ะแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเออออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลยแต่เนี้ย
1: นี้การท่วมมันทิ้งเวลาระยะเวลานาน
5: ไม่นานนะ
6: ไม่นาน
1: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดถังล็อกท่ออะไร
5: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อย
6: กรมราชทัณฑ์มา
5: บ่อยละช่วง
6: ทำเป็นจุด
5: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลย
1: เ
5: ห็นบ่อย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่หรอครับผมเคยเห็นออกเฮ
1: ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
2: มาชาพีหรอหนูนี่มากระแพ
3: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
4: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
3: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
2: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
1: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
1: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
2: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
2: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอนแน่ๆ
4: แล้วท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
2: ช่วแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
2: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนา

ชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: การเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่เกี่ยวกับอะไร
1: รถไฟ
0: รถไฟซึ่งรถไฟเป็นอะไรคะประเภทอะไรสิ่งของใช่ไหมคะสิ่งของขนาดเล็กหรือใหญ
1: ่
0: ใหญ่นะคะรถไฟเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้ในการทำอะไรคะ
1: เด
0: ินทางหรือขนส่งสินค้านั่นเองค่ะเก่งมากอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทบทวนนะคะเพลงรถไฟกันนะคะตั้งท่าเลยหัวขบวนทำอย่างไรคะคนที่ต่อหลังให้เอามือทำไมคะแตะไหล่ใช่ไหมคะส่วนคนหน้าสองมือเลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามซอยเท้าคนด้านหลังขยับขึ้นมาค่ะลูกซอยเท้าซอยเท้าทีๆนะซอยเท้าทีๆนะเต็มตัวไปชักชึกชักชึกชักไปชักร้องด้วยเสียงตัวจากเครื่องจากรถชักชึกชึกชักชึกชักชักมือไหนปูนปูนซอยเท้า

อย่าลืมเคลื่อนมือด้วยเตรียมตัวไปร้องเพลงด้วยนะคะ

ชึกชักป้ายซอยเท้าทีนี้ซอยเท้ายาวๆจนจบเพลงเลย

0: อยเท้ายาวๆเลยค่ะซอยเท้าซอยเท้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะนั่งลงได้ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนั่งขัดสมาธิได้เลยนะคะนักเรียนผู้หญิงระวังโป้ด้วยนะคะเอากระโปรงมาปิดให้เรียบร้อยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อการเรียนรู้ที่คุณครูได้นำมาใช้นะคะขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงรถไฟเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้เราได้ทบทวนความรู้ไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องกลับไปฝึกฝนนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เรียนเนื้อหานี้แล้วแล้วเราจะลืมนะเนื้อหาเพลงกอไผ่ยังจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้เก่งมากแล้วมีเพลงอะไรอีกเราเรียนเพลงกอไผ่เพลงม้าวิ่งใช่ไหมคะเพลงอะไรอีกเพลงรถไฟใช่ไหมคะห้ามลืมนะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหาใหม่ในวันนี้เนื้อหาของเราก็คือนาฏยศัพท์การจีบนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือเด็กๆจะสามารถระบุนะคะนาฏยศัพท์ได้สามารถปฏิบัติได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะคุณครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะภาพของคุณครูก็คือภาพอะไรคะนางรำใช่ไหมคะจะมีทั้งนางรำที่เป็นผู้หญิงและนางรำที่เป็นผู้ชายนะคะนางรำที่เป็นผู้หญิงในทางราชสินเราจะเรียกว่าตัวนางส่วนนางรำที่เป็นผู้ชายเราจะเรียกว่าตัวพระนะคะซึ่งผู้ชายเนี่ยเราอาจจะใช้ผู้ชายแท้ๆก็ได้หรือใช้เป็นผู้หญิงมาแสดงแทนก็ได้นะคะตัวนางก็เช่นกันบางครั้งบางการแสดงอาจจะใช้ผู้ชายมาแสดงแทนหรือว่าอาจจะใช้ผู้หญิงแสดงนะคะทีนี้จากภาพคุณครูมีคำถามคำถามของคุณครูก็คือการแสดงในภาพนี้นะคะมีนาฏยศัพท์ใดบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่มีใครรู้บ้างว่ามีท่าอะไรบ้างในนี้คะมีท่าอะไรคะลูกท่าจีบใช่ไหมคะเก่งมากมีท่าอะไรอีกรู้ไหมอันนี้เป็นวงพิเศษเขาเรียกว่าการท่าเหมือนเป็นคล้ายๆท่าสอดสูงนะคะไม่ใช่วงแบบที่เด็กๆเคยเห็นเนาะแต่เดี๋ยวพอเราโตขึ้นเราจะได้เรียนรู้อันไหนเด็กๆลองปฏิบัติให้คุณครูดูสิคะไหนลองทำท่าเรียนแบบสิคะทำได้ไหมเก่งมากเลยค่ะทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าท่านี้เรียกว่าอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมกันทุกคนเอามือลงค่ะเก่งมากเลยวันนี้การที่เราจะเรียนรู้และเด็กๆจะจำได้ว่าการจีบที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคุณครูก็มีบทเพลงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเราจะเรียนรู้วิธีการจีบที่สวยงามที่ถูกต้องจากบทเพลงนี้นะคะบทเพลงของคุณครูก็คือเพลงจีบนะคะเพลงจีบก่อนอื่นเรียนอ่านก่อนโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนฝึกอ่านกันก่อนแล้วเราค่อยมาฟังเพลงแล้วค่อยมาฝึกร้องเพลงได้ไหมคะในบรรทัดที่หนึ่งนะคะเด็กๆดูตามเลยพร้อมจะอ่านกับคุณครูหรือยัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะในการอ่านคุณครูจะอ่านนามนักเรียนอ่านตามนะคะเรียนจีบ
2: เร
0: ีย
2: นจ
0: ี
2: บ
0: กันหนา
2: เร
0: ีย
2: นจ
0: ี
2: บ
0: เรียนจีบกันหนา
2: อย
0: ่ามัวรอช้ากลางมือทันที
2: กลางม
0: ือ
2: ท
0: ัน
2: ท
0: ี
2: น
0: ิ้
2: วโป
0: ้
2: ง
0: จะรดนิ้วชี
2: ้
0: นิ้วโป้งจะรดนิ้วชี
2: ้
0: ข้อที่หนึ่งนั้นสิ
2: ร
0: ีบทำทันใด
2: รีบทำทันใด
0: ข้อที่หนึ่งนั้นสิ

0: รีบทำทันใด
1: จ
0: ี
1: บคว
0: ่
1: ำช
0: ี
1: ้ต
0: ่
1: ำ
0: จีบคว่ำชี้ต่ำ
1: เถ
0: ิ
1: ดหนา
0: เถิดหนาจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนาอ่ะอีกรอบจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนา
1: ชี้ต่ำ
0: นิ้วชี้ขึ้นฟ้านิ้วชี้ขึ้นฟ้าน
1: ิ้วชี้ขึ้นฟ้า
0: จีบหงายนั่นไง
1: จ
0: ี
1: บหงายนั่นไง
0: จีบหงายนั่นไง
1: จีบหงายนั่นไง
0: หักข้อมือ
1: เข
0: ้
1: าหาแขนไว
0: ้หักข้อมือ เข้าหาแขนไว
1: ้
0: จดจำใส่ใจ
1: จดจำใส
0: ่
1: ใจ
0: อย่าได้ลืมเลือน
1: อ
0: ย่าได้ลืมเลือ
1: น
0: ทีนี้อ่านพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะอ่ะ1 2 3เรียนจีบเรียนจีบกันหนาอ่ะอีก1รอบ1 2 3เรียนจีบเรียนจีบ
1: ก
0: ัน
1: หนา
0: เก่งมากค่ะอย่ามัวรอช้ากางมือทันทีอ่ะอีกรอบนะคะอย่ามัวรอช้ากางมือทันเก่งมากนิ้วโป้งจรดนิ้วชี้อีกหนึ่งรอบนิ้วโป้งจรดนิ้วชี้ข้อที่หนึ่งนั้นสี่หนึ่งสองสามข้อที่หนึ่งนั้นสี่รีบทำทันใดอีกหนึ่งรอบค่ะรีบทำทันใด
1: รีบ
0: ทำทันใดอ่านพร้อมคุณครูเลยจีบคว่ำจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนาอีกหนึ่งรอบจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดเก่งมากนิ้วชี้ขึ้นฟ้าอ่ะซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยค่ะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายนั่นไงอีกรอบสิจีบหงายนั่นไงขอทั้งบรรทัดเลยนะคะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายนั่นไงบรรทัดสุดท้ายหักข้อมือเข้าหาแขนไว้อีกรอบสิหักข้อมือเข้าหาแขนไว้จดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลือนจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลือนพอได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะว่าเพลงของเรานะคะเป็นอย่างไรนะคะพร้อมแล้วนั่งลังตรงตั้งใจฟังเพลงให้ดีนะคะ

0: เป็นอย่างไรคะกับเนื้อเพลงของคุณครูในวันนี้คิดว่ายากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะในเด็กๆลองฟังได้ฟังเพลงมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้ฝึกอ่านแล้วเด็กๆลองทำท่าใช่คะไหนถ้าเกิดคุณครูบอกว่าเรียนจีบเรียนจีบกันหนาอย่ามัวรอช้ากลางมือทันทีเด็กๆจะทำยังไงกลางมือทำยังไงกลางมือทำแบบนี้เก่งมากแล้วยังไงต่อนิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้เด็กๆจะทำยังไงคะเก่งมากนิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้แต่เนื้อเพลงบอกว่าข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่หนึ่งอะข้อที่หนึ่งอยู่ตรงไหนข้อที่หนึ่งนั้นสี่รีบทำทันใดอ่ะจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนานิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายนั่งไงเด็กจะทำยังไงดีหักข้อมือเข้าหาแขนไว้จดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลยเด็กจะทำยังไงดีคะถ้าเนื้อเพลงบอกแบบนี้เด็กทำยังไงดีหักข้อมือไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วจดจำใส่ใจทำยังไงดี เด็กๆคิดท่าได้น่ารักมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ไปดูคลิปตัวอย่างก่อนนะคะว่าท่ารำวันนี้เป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนร้องเพลงกันนะคะ

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อที่คุณครูได้นำมาใช้เพื่อการศึกษาในวันนี้ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เพลงจีบรายวิชาความรู้พื้นฐานนาฏยศัพท์ไทยเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะเป็นอย่างไรคะเราได้ดูตัวอย่างคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เป็นเรื่องของเราแล้วค่ะเราจะต้องมาฝึกร้องเพลงเพื่อที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติท่ารำในวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะฝึกร้องเพลงหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูร้องก่อนเช่นเคยแล้วนักเรียนร้องตามนะคะนั่งหลังตรง1 2 3เรียนจี

รอช้ากลางมือทันทีอย่ามัวรอช้ากลางมือทันทีอย่ามัวรอช้ากลางมือทันที

0: รีบ
1: ทำทันใด
0: ข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใดข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใดอ่ะคุณครูขอ

0: ั้งแต่แรกถึงตรงนี้นะคะ1ลองตามใหม่นะเรียนจีบเรียนจีบกันนะ
1: เรียนจีบเรียนจีบกันนะ
0: อย่ามัวรอช้ากลางมือทันที
1: อย่ามัวรอช้ากลางมือ

0: ข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใด
1: ข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใด
0: ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะร้องเร็วนะคะข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใด
1: ข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใด
0: เก่งมากต่อเลยนะคะจีบความชี้ต่ำเถิดนะ
1: จีบความชี้ต่ำเถิดนะ
0: จีบความชี้ต่ำเถิดนะ
1: จีบ
0: ความชี้ต่ำเถิดนะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นไงนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นไงอีกรอบค่ะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นไงนิ้วชี้จีบง่ายเอาอีกรอบสินิ้วชี้ขึ้
1: นฟ
0: ้
1: า
0: จีบง่ายนั่นไงนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นไงนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายเก่งมากหักข้อมือเข้าหาแขนไว้หักข้อมือเข้าหาหักข้อมือเข้าหาแขนไว
1: ้
0: หักข้อมือ
1: เข
0: ้
1: าหาแขนไว
0: ้หักข้อมือเข้าหาแขนไว
1: ้
0: จดจำใส่ใจ

พอได้ไหมคะอ่ะทีนี้ร้องพร้อมเพื่อนคุ้นแต่แรกนะพร้อมกันเลยนะ1 2 3เรียนจีบเรียนจีบกันนะอย่ามัวรอช้ากลางมือทัน

เก่งมากเลยค่ะอ่ะที่เราเริ่มร้องได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติท่ารำกันนะคะอ่ะเอามือก่อนเนาะตอนนี้ให้เด็กๆเท้ามือที่เอวนะคะนิ้วยังไงครูสอนว่าไงคะเอานิ้วโป้งไปเหน็บข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเอา4นิ้วมาไว้ข้างหน้าแบบนี้กลางมืออย่างนี้อ่ะเด็กๆทำมือมาแบบนี้ค่ะเสร็จเอาเข้าแบบนี้ปุ๊บเอานิ้วโป้งไปอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเนื้อเพลงบอกว่าเรียนจีบเรียนจีบกันหนาให้เราเท้าเอวไว้แบบนี้นะคะต่อไปอย่ามัวรอช้ากางมือทันทีให้นักเรียนทุกคนกางมือออกมา2แขนเลยค่ะนักเรียนไปทางปฏิบัติพร้อมคุณครูเลยนะคะกางมือออกมา2แขนแล้วเขาบอกว่าอะไรนิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้ให้เอานิ้วโป้งขึ้นมารู้จักนิ้วโป้งหรือเปล่านิ้วโป้งขึ้นมาเอามาแตะกับนิ้วอะไรนะนิ้วชี้แบบนี้ข้อที่1นั้นสีรีบทำทันใดดูข้อที่1ของคุณครูนะคะนิ้วชี้ข้อที่1อยู่ตรงนี้นะข้อที่1อยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่นับจากข้างล่างนะเราจะนับจากข้างบนนะคะแล้วเอานิ้วโป้งไปแตะแบบนี้ไม่เปิดบานออกนะคะปิดให้สนิทแล้วนิ้วตึงนิ้วชี้ตึงแล้วนิ้วที่เหลือกรีดตึงเหมือนใบพัดแบบนี้นะคะได้ไหมคะ

เก่งมากแล้วทำสองมือข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใดเนื้อเพลงบอกว่าจีบคว่ำชี้ต่ำเถิดหนานิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายนั่นไงเนื้อเพลงว่าอะไรต่อหักข้อมือใช่ไหมคะหักข้อมือเข้าหาแขนไว้หักข้อมือเข้าหาพอคำว่าจดจำใส่ใจคุณครูเติมท่าให้มันสวยๆนิดนึงให้เด็กๆเอามือขวาอยู่ไหนนะมือขวาอยู่ไหนมือขวาอยู่ข้างไหนคะชื่อหรือกระเป๋าชื่อเอามือขวามาจิ้มที่อกแล้วเอามือซ้ายกลับไปเท้าเอวจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลื่อนนี่ไงใจเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอานิ้วจิ้มที่ใจจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลื่อนอ่ะขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมยังอ่ะมือเท้าเอวเรียนจีบเรียนจีบกันนะอย่ามัวรอช้ากลางมือช่วยคุณครูร้องด้วยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งจะรดข้อที่หนึ่งนั้นสี่รีบทำทันใดจีบความชี้ต่ำเถิดนะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นง่าย

ก่งมากอ่ะทีนี้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเพลงนี้เราจะย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะอ่ะย่ำเท้าทำได้แล้วใช่ไหมคุณครูเคยสอนแล้วใช่ไหมคะมือเท้าเอวเราจะย่ำเท้าไปด้วยนะคะแล้วทำมือไปด้วยนะร้องเองนะ1 2 3เรียนจีบเรียนจีบกันนะอย่ามัวรอช้ากลางมือทันนิ้วโป้งจะรดนิ้วโป้งจะรดข้อที่หนึ่งนั้นสิรีบทำทันใดจีบความชี้ต่ำนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบง่ายนั่นหากข้อมือเข้าหาหากข้อมือเข้าหาจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลือนได้ไหมคะยากไหมไม่ยากใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพอคุณครูจะเปิดเพลงในช่วงที่เปิดเพลงเนี่ยมันจะมีทำนองใช่ไหมคะตอนทำนองก็ให้เราย่ำเท้าแล้วก็เอามือเท้าเอวไว้แบบนี้นะคะพร้อมหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงแล้วเด็กๆเอามือเท้าเอวเลยค่ะพร้อมนะคุณครูเปิดเพลงแล้วนะคะไปย่ำเท้าไหวนะตามจังหวะนะคะ

กลับมาเท้าเอวเหมือนเดิมพอเป็นทำนองแล้วเราก็จะมาเท้าเอวเหมือนเดิมนะคะย่ำเท้าให้ลงจังหวะนะคะเรียนจีบเรียนจีบยกเท้าวางเลยลูกยกเท้าเลยยกเท้าวาง

0: กลับมาเท้าเอวจบเพลงแล้วยืนตรงพอได้ไหมคะเก่งมากอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติพร้อมกับคลิปวิดีโอของคุณครูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: มือเท้าเอวเหมือนเดิมอย่าลืมร้องเพลงด้วยนะคะไป

เท้าฝึกร้องเพลงด้วย

ีบคว่ำนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบหงายหักข้อมือหักข้อมือจดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลือนกลับมาเท้าเอวเหมือนเดิมค่ะร้องเพลงด้วยนะจะรดนิ้วโป้งจะรดรีบทำทันใดจีบความชี้ต่ำนิ้วชี้ขึ้นฟ้า

0: อ่ะกลับมาเท้าเอวกลับมาเท้าเอวกลับมาเท้าเอวค่ะอ่ะได้ไหมคะอ่ะปรบมือให้ยังหน่อยสิคะอ่ะเด็กๆทุกคนนั่งลงได้ค่ะเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่เราได้ฝึกปฏิบัติพร้อมกับคลิปวิดีโอของครูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ทำ
0: ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทำไมเก่งใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราฝึกปฏิบัติไปแล้วคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะจากเพลงที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปเด็กๆคิดว่าการปฏิบัตินาฏยศัพท์การจีบที่ถูกต้องคืออะไรคะการจีบที่ถูกต้องควรจะปฏิบัติอย่างไรมีใครบอกได้บ้างทำอย่างไรนิ้วโป้งจะหลดนิ้วชี้แล้วยังไงต่อต้องทำยังไงอีกตอบดังๆเลยนิ้วโป้งจะหลดนิ้วชี้แล้วต้องยังไงอีกต้องจิ้มข้อที่เท่าไหร่อ่ะ
1: 1
0: ข้อที่1เก่งมากต้องเอานิ้วโป้งแตะข้อที่1ไม่ใช่จีบแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกต้องทำยังไงล้นนิ้วลงมาให้อยู่ข้อที่1นั่นเองแล้วนิ้วที่เหลือเหี่ยวหรือตึงคะเด็ก
1: ๆ
0: ตึงค่ะตึงเลยนะเหมือนพัดเลยนะคะข้อที่1นะคะอ่ะต่อไปยังไงต่อต้องยังไงคว่ำเวลาคว่ำเราก็ต้องหักอะไรลูกหักข้อมือใช่ไหมคะหรือหงายเราก็ต้องหักข้อมือเข้าหาแขนไว้เสมอเวลาการจีบที่ถูกต้องหรือว่าสวยงามเราจะต้องหักข้อมือนั่นเองอ่ะเก่งมากเลยค่ะทีนี้นาฏยศัพท์ของคุณครูเนี่ยมันคืออะไรมีใครพอจะเดาได้ไหมนาฏยศัพท์คืออะไรคะว่านาฏยศัพท์เด็กๆรู้ไหมว่าคืออะไร
1: ไม
0: ่รู้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาบอกนาฏยศัพท์นะคะก็คือศัพท์ทางนาฏศิลป์เป็นคำศัพท์เหมือนภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์ใช่ไหมคะใช้คำว่า catเด็กๆก็จะรู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรรู้ไหมแมวของคุณครูก็เช่นกันคุณครูก็มีคำศัพท์ของคุณครูคำว่านาฏยศัพท์ก็หมายถึงคำศัพท์ทางนาฏศิลป์นะคะที่คุณครูจะเอาไว้ใช้เรียกลักษณะของท่ารำเช่นท่าจีบท่าตั้งวงแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้ของเรามีอะไรเช่นเคยค่ะในเมื่อเราเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ไปฝึกปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงโดยที่เด็กๆจะต้องฝึกอะไรคะร้องเพลงแล้วก็ฝึกท่าทางไปด้วยนั่นเองนะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงจีบและดูแลนักเรียนในการให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนไปฝึกปฏิบัตินะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าห้องเช่นเคยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปฝึกซ้อมกันเลยค่ะยืนเลยไปเลย

เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าห้องนะคะคุณครูขอเริ่มที่กลุ่มที่1กลุ่ม1ค่ะเจอลุกขึ้นยืนเลยกลุ่ม1ค่ะเชิญเดินมาเลยค่ะเอาหัวแถวไปด้านโน้นเลยขยายแถวมาขยายแถวมาขยายแถวมาทางนี้ค่ะมือเท้าเอวเลยเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้นะคะ

บมือให้เพื่อนๆหน่อยสิคะเก่งมากอ่ะกลับไปนั่งทีได้กลุ่มที่5ยืนค่ะกลุ่มที่5มาเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะมาเลยหัวแถวมาด้านนี้เลยขึ้นไปด้านบนเลยค่ะขยายแถวไปทางโน้นได้เลยจะได้ไม่เบียดกันนะคะอ่ะมือเท้าเอวถ้าพร้อมแล้วเอามือเท้าเอวคุณครูเปิดเพลงเลยนะคะ

ให้เพื่อนๆหน่อยค่ะอากไปนั่งที่ได้กลุ่มต่อไปขอกลุ่มที่3หัวแถวมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้เลยขยายแถวไปนะคะอ่ะมือเท้าเอวเตรียมพร้อมเลยค่ะ

รบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเก่งมากอ่ะกลับไปนั่งที่ได้กลุ่มต่อไปกลุ่มที่2อ่ะเชิญหัวแถวไปด้านนู้นเลยหัวแถวไปด้านนู้นเลยค่ะอ่ะปัดแถวมาทางนี้

ปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะกลับมานั่งที่ได้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4เชิญค่ะเท้าเอวรอเลย

บมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยอ่ะกลับไปนั่งที่ได้เป็นอย่างไรคะได้ฝึกความกล้าแสดงออกเด็กๆรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมยังตื่นเต้นอยู่ไหมตื่นเต้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นครูจะฝึกให้เด็กๆได้ออกมาทุกชั่วโมงเลยจะได้ลดความตื่นเต้นลงนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามจากที่เราเรียนครูมีคำถามนะคะว่าการจีบที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรเวลาที่เราจีบให้ถูกต้องต้องอย่างไรนะนี่คือการทบทวนแล้วนิ้วโป้งอะไรนะจรดนิ้วชี้แล้วนิ้วที่เหลือต้องยังไงคะตึงเลยใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อที่สำคัญต้องอะไรอีกหักข้อมือเข้าหาแขนไว้อะและจากเพลงเด็กๆได้ไป2จีบก็คือจีบอะไรกับจีบอะไรจีบคว่ำกับจีบหงายอ่ะอีกรอบไหนทุกคนทำจีบคว่ำสิคะจีบคว่ำและจีบหงายทำยังไงหงายข้อมือขึ้นหงายอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ถูกจะต้อง

หักข้อมือเข้าหาแขนไว้นั่นเองอ่ะเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอสรุปบทเรียนหน่อยนะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องของนาตยศัพท์การจีบนั่นเองนะคะการจีบมีทั้งที่เด็กๆได้เรียนก็คือจีบอะไรกับจีบอะไรนะจีบคว่ำกับจีบหงายนาตยศัพท์ก็คือคำศัพท์ทางด้านนาฏศิลป์นั่นเองนะคะเป็นคำที่ครูไว้ใช้เรียกชื่อท่ารำเมื่อคุณครูให้เด็กๆปฏิบัติการจีบคว่ำการจีบหงายเด็กๆจะสามารถปฏิบัติได้ทันทีและรู้คำศัพท์ได้ทันทีนะคะอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยพับเพียบเลยค่ะยืดหลังขึ้นมือวางที่ตักนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของนาตยศัพท์การตั้งวงนะคะสิ่งที่วันนี้คุณครูจะขอฝากเด็กๆไว้นะคะนั่นก็คือให้เด็กๆกลับไปฝึกซ้อมทบทวนนะคะในเรื่องของนาตยศัพท์การจีบนะคะและเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทบทวนในห้องเรียนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะห้ามลืมนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเราจะสามารถนำเพลงนี้หรือว่าการจีบนี้ไปใช้ได้ในการเรียนในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแต้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
2: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ตเป็นฟ้าแฝดกันต่างเรียนหนังสือ

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเย่อและสวัสดีปุยเมฆกับตัว

0: เพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเกยเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอฤษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดี

0: างวันนี้เด็กๆ เห็นคุณนุ้ยถืออะไรเข้ามาบ้างไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะเด็กๆรู้จักไหมคะไหนมีใครรู้จักบ้างมีบ้างที่รู้จักนะคะนักเรียนปลายทางอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้ครูนุ้ยได้ถืออะไรเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนักเรียนรู้จักสิ่งนี้ไหมคะ
1: ร
0: ู้จักใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะว่าสิ่งที่ครูนุ้ยถืออยู่นั้นคืออะไรไหนเด็กๆลองตอบหน่อยค่ะว่าคืออะไรคะสิ่งนี้มีอยู่2คำตอบได้ยินมา2คำตอบมีคล้องกับอะไรนะคะนักเรียนบางคนบอกว่าเป็นระฆังนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะสิ่งที่ครูนุ้ยถืออยู่เราเรียกว่าคล้องนั่นเองค่ะไหนเด็กๆลองพูดพร้อมๆกันสิคะคล้อง
1: คล้อง
0: ไหนใครเคยใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้บ้างโอ้นะคะแสดงว่าเด็กๆเคยนะคะได้ทดลองนะคะการใช้คล้องแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางเลยคะรู้จักคล้องไหมคะนักเรียนปลายทางก็รู้จักเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามเกี่ยวกับคล้องกันค่ะเรามาดูที่คำถามแรกค่ะคำถามแรกนะคะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะให้คล้องเกิดเสียงมีใครตอบได้บ้างเราต้องทำอย่างไรนะคะเราต้องตีนะไหนนักเรียนปลายทางลองตอบหน่อยค่ะนักเรียนตอบว่าอย่างไรคะตีเช่นกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนนะคะออกมานะคะสาธิตการทำให้คล้องนั้นเกิดเสียงบ้างดีกว่านะคะนักเรียนต้นทางไหนใครเป็นหัวหน้าห้องใครเป็นหัวหน้าห้องคะขอเชิญนะคะหัวหน้าห้องออกมาสาธิตนะคะการตีคล้องให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเพื่อนๆบอกว่าตีใช่ไหมคะน้องไอดีเห็นด้วยไหมคะการทำให้คล้องเกิดเสียงเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะคะขออะไรนะคะลูกขอขอหรืออะไรนะคะ
1: ต
0: ีนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเพื่อนบอกว่าตีเดี๋ยวเราลองนะคะให้น้องไอดีนะคะตีคล้องให้เพื่อนๆดูดีกว่าค่ะและคล้องจะเกิดเสียงหรือไม่แต่ก่อนที่น้องไอดีจะตีคล้องครูนุ้ยอยากให้น้องไอดีนะคะนำมือไปแตะที่คล้องก่อนตอนนี้ตีหรือยังคะยังแล้วมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะ
1: ไม่
0: มีจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงก่อนตีกับหลังตีคล้องด้วยนะคะค่ะตอนนี้น้องไอดีพร้อมที่จะตีหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นตีได้เลยค่ะขอดังๆกว่านี้แรงๆกว่านี้ขออีกครั้งค่ะไหนลองตีทั้งหมด3ครั้งเลยค่ะชอบใช่ไหมคะต่อไปเราต้องนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำไมคะตีของเดี๋ยวครูนุ้ยตีแล้วให้น้องไอดีนะคะใช้มือแตะไปที่ของที่ของกำลังมีเสียงอยู่นะแตะเบาๆหน่อยลองทำท่าแตะก่อนแตะตรงนี้เลยค่ะแตะที่แตะเบาๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยตีแล้วให้น้องไอดีแตะอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นำมือออกก่อนแตะได้เลยค่ะอีกรอบไหมคะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะขออีกรอบหนึ่งนักเรียนปลายทางเรามาลุ้นพร้อมๆกันค่ะพอครูนุ้ยนะคะหยุดตีน้องไอดีเอามือแตะเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคะมีใช่ไหมคะไหนน้องไอดีลองตอบเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวขอไมค์ให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนตีกับหลังตีแตกต่างกันไหมคะ
2: แตกต่างกัน
0: อย่างไรก่อนตีคล้องเป็นอย่างไรคะ
2: มันสั่น
0: ก่อนตีนะคะก่อนตีมีเสียงไหมคะ
2: มี
0: ก่อนตีนะแบบนี้ก่อนตีเรามีเสียงไหมคะ
2: ไม่มี
0: มีไหมคะ
2: ไม่มี
0: ไม่มีเสียงนะคะเพื่อนบอกว่าไม่มีเสียงแล้วตอนที่น้องไอดีแตะตอนที่ยังไม่ตีเนี่ยคล้องเป็นยังไง
2: ไม่สั่น
0: ไม่สั่นใช่ไหมคะแล้วพอเราตีพอคุณนุ้ยตีมีเสียงเกิดขึ้นขณะที่คล้องมีเสียงแล้วน้องไอดีเอามือไปแตะที่คล้องคล้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: มี
0: มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
2: มันสั่น

0: สั่นใช่ไหมคะเราสามารถใช้มือแตะสัมผัสแล้วสัมผัสได้ถึงการสั่นของคล้องใช่ไหมคะเพื่อนๆคิดว่าเหมือนกับที่ไอดีบอกนี้เด็กๆคิดว่าเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: ในใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้หลายคนเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่2กันคำถามข้อที่2นะคะก่อนตีและหลังตีคล้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรอย่างที่น้องไอดีบอกน้องไอดีบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเพื่อนที่ออกมาสาธิตว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรนะคะมันสั่นตอนไหนเอ่ยคล้องสั่นตอนไหนคะคล้องสั่นตอนที่เราทำไมคะตีและตอนที่เราตีคล้องนะคะคล้องสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นด้วยไหมคะในขณะที่คล้องมีเสียงคล้องก็มีการสั่นด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากเรานะไม่ได้ไปตีที่คล้องเลยนะคะคล้องมีการสั่นไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีการสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะก็ไม่มีเช่นกันดังนั้นก่อนตีและหลังตีคล้องนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่น้องไอดีบอกนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงทบทวนก่อนค่ะกิจกรรมที่แล้วนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้สิ่งของต่างๆหรือวัตถุที่ครูนุ้ยกำหนดให้มีเสียงนักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างคะจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะสิ่งของที่ครูนุ้ยนำมาให้นักเรียนสังเกตมีอะไรบ้างนะคะมีขวดใช่ไหมคะแต่ในขวดมีอะไรด้วยมีลูกปัดนะคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำให้ขวดพลาสติกมีลูกปัดนั้นมีเสียงใช้วิธีการเขย่าและมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอะไรนะคะมีหลอดเราทำอย่างไรให้หลอดที่ตัดปลายมีเสียงทำยังไงนะคะเป่าแล้วยังอื่นอีกมีอีกไหมคะกล่องที่มียางรัดของไว้นักเรียนทำอย่างไรให้มีเสียงดีดที่อะไรคะดีดที่อะไรคะดีดที่ยางรัดของและอีกหนึ่งระฆังใช่ไหมคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำให้ระฆังเกิดเสียงตีจับที่เชือกใช่ไหมคะแล้วก็ให้สิ่งที่อยู่ด้านในไปตีกับระฆังหรือตัวระฆังทำให้เกิดเสียงนั่นเองดังนั้นนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะเราจะใช้ผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะมาร่วมกันเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงค่ะวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในชั่วโมงที่แล้วเรายังค้างกันอยู่ในเรื่องของการนำเสนอผลการทำกิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมและมาทำกันต่อในข้อที่3คือร่วมกันเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงนะคะเพราะในชั่วโมงที่แล้วครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำด้วยตนเองใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวครูนุ้ยจะขอดูนะคะตัวแทนกลุ่มออกมาสาธิตการสาธิตก็คือออกมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเสียงนะคะโดยครูนุ้ยจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะออกมาจับฉลากเลือกนะคะว่ากลุ่มของนักเรียนจะได้สิ่งของอะไรบ้างซึ่งสิ่งของที่เราสังเกตมีทั้งหมดกี่อย่างคะ4อย่างแต่มีกี่กลุ่มคะในห้องเรียนมี5กลุ่มดังนั้นจะมีอยู่1กลุ่มที่จะได้เลือกสิ่งของที่สนใจนะคะได้เลือกสิ่งของตามความสนใจของนักเรียนเลยแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมานำเสนอโดยการสาธิตสิ่งนั้นด้วยวิธีการที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเสียงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะค่ะนักเรียนคะและเราจะใช้นะคะผลการสังเกตที่นักเรียนได้บันทึกไว้ ในใบงานจากชั่วโมงที่แล้วนะคะในหน้า50กับ51ซึ่งนักเรียนได้บันทึกไว้เรียบร้อยหรือยังนักเรียนเขียนบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่ม4กลุ่ม4คะของนักเรียนเขียนบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะผลการสังเกตของนักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบผลการสังเกตนะคะเมื่อมีเสียงกับไม่มีเสียงต่อไปค่ะนักเรียนและวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองเราจะมาทำกันต่อนะคะในข้อที่2ซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องประเมินตนเองก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงให้นักเรียนสังเกตตนเองนะคะว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลผลการสังเกตได้หรือไม่ถ้านักเรียนสามารถเปรียบเทียบและตอบคำถามได้ให้ตนเองไปทั้งหมดกี่ดาวถ้าคิดว่าตนเองทำได้ดีตอบคำถามได้ทุกข้อเลยนักเรียนให้ตนเองไปกี่ดาว3ดาวแต่ถ้าตอบคำถามคุณครูในชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงได้บ้างได้เป็นบางข้อให้ตนเองไปกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าตอบคำถามในชั้นเรียนหรือบอกไม่ได้เลยให้ตนเองไปกี่ดาว1ดาวและถ้าคิดว่าครั้งหน้าเราจะทำให้ดีขึ้นเราก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทำแบบประเมินตนเองเป็นการบ้านค่ะค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนกิจกรรมให้กับเพื่อนๆปลายทางอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้นะคะเลือกตัวแทนกลุ่มตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตวิธีที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงโดยเลือกสาธิตกลุ่มละกี่อย่างไหนลองตอบพร้อมๆกันทุกกลุ่มเลยกี่อย่างคะมีบางคนไม่ช่วยครูนุ้ยตอบนะครูนุ้ยเห็นนะครูนุ้ยเห็นนะคะไหนกลุ่มละกี่อย่าง1อย่างและไม่ซ้ำกันด้วยนะคะยกเว้นกลุ่มนะคะมีอยู่1กลุ่มเพราะว่าห้องเรามี5กลุ่มแต่ของนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนทำเดี่ยวหรือว่านักเรียนไม่ได้ทำเป็นกลุ่มนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงนะคะเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงและคุณครูปลายทางนะคะคุณนุ้ยรบกวนนะคะให้คุณครูนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงโดยเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งคุณครูอาจจะเขียนคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานนะคะและใช้ข้อมูลในตารางนะคะบนกระดานมาพูดคุยกันในชั้นเรียนได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่นักเรียนจะได้นะคะออกมาเลือกกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะได้สิ่งของอะไรดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมา1คนตอนนี้ให้ตกลงกันก่อนว่านักเรียนจะให้ใครเป็นตัวแทนออกมาจับฉลากตอนนี้ให้หันหน้าเลือกกันก่อนนักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนปลายทางเลือกนะคะสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะคะถ้านักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะคะเลือกมา1คนเดี๋ยวครูนุ้ยขอดูเพื่อนต้นทางก่อนนะคะว่าได้ตัวแทนหรือยังไหนกลุ่ม1ขอตัวแทนจับฉลาก1คนยกมือหน่อยค่ะยกมือใครออกมายกมือยกสูงๆค่ะน้องเติร์ดน้องเติร์ดใช่ไหมคะเติร์ดยกมือก่อนน้องเติร์ดนั่งให้เรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่2เป็นใครคะน้องพลอยกลุ่ม3เป็นใครคะเป็นอะตอมกลุ่ม4เป็นใครคะกลุ่ม4ต้องตกลงกันก่อนเลือกเพียงแค่คนเดียวค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เป็นน้องเอวานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะคะ นักเรียนปลายทางเลือกได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะได้อะไรกลุ่ม1ออกมาหน้าห้องนะคะกลุ่ม2กลุ่ม3ออกมาได้เลยค่ะกลุ่ม4ขอตัวแทน1คนได้หรือยังคะออกมาได้เลยค่ะ1คนกลุ่ม5ออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฉลากพร้อมกันนะอ่ะไหนขอเสียงเพื่อนปลายทางและเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนปรบมือให้กับตัวแทนหน่อยค่ะและนั่งให้เรียบร้อยและคุณนุ้ยขอให้นักเรียนนะคะเงียบเสียงนิดนึงในนั่งหลังตัวตรงก่อนนั่งตรงนั่งตรงนั่งตัวตรงนะคะสมาชิกตัวแทนสมาชิกแต่ละคนรับไปแล้วแล้วลองเปิดอ่านดูนะลองเปิดอ่านก่อนนะว่านักเรียนได้อะไรนะคะหยิบเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะยืนกระจายกันนิดหนึ่งน้องเอวาขยับนิดหนึ่งค่ะลูกขยับมานิดหนึ่งพร้อมแล้วใช่ไหมคะไหนลองเปิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยช่วยอ่านให้มาดูกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งโชว์เลยถือโชว์แบบนี้ถือโชว์ไว้ถือโชว์ไว้นะกลุ่มหนึ่งได้อะไรคะหลอดดูดน้ำตัดปลายนะคะกลุ่มสองได้อะไรคะกลุ่ม2ได้ขวดพลาสติกที่มีลูกปัดกลุ่ม3ได้อะไรคะระฆังนักเรียนปลายทางตัวแทนกลุ่ม4นักเรียนปลายทางอาจจะใช้เป็นกระดิ่งก็ได้นะคะกลุ่ม4เป็นระฆังนะคะต่อไปกลุ่ม5กลุ่ม3กลุ่ม3ได้อะไรคะกล่องที่รัดด้วยยางรัดของใช่ไหมคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5น้องเอวาได้อะไรคะเลือกสิ่งที่สนใจดังนั้นมีของ4อย่างเลือกอะไรก็ได้เดี๋ยวไปคุยกันในกลุ่มนะว่านักเรียนอยากจะนะคะสาธิตอะไรให้เพื่อนได้ดูกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาให้กับเพื่อนๆต้นทางนะคะได้เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรามาสาธิตนะคะการทำกิจกรรมแต่ละอย่างกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางก็พร้อมแล้วนะคะแต่ละกลุ่มนะคะมีตัวแทนพร้อมที่จะออกไปสาธิตที่จะทำให้สิ่งของที่นะคะจับฉลากได้นะคะเกิดเสียงและกลุ่ม5นะคะก็ได้พูดคุยกันแล้วนะคะได้เลือกเป็นอะไรคะหลอดน้ำใช่ไหมคะหลอดน้ำที่ตัดตรงส่วนของปลายนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมกันต่อได้เลยค่ะวิธีการทำให้กระดิ่งหรือระฆังเกิดเสียงค่ะ

วิธีการทำให้หลอดดูดน้ำตัดปลายเกิดเสียงค่ะค่ะและตัวแทนนักเรียนกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่ม5นะคะได้จับฉลากเลือกสิ่งของที่สนใจนะคะนั่นก็คือวิธีการทำให้หลอดดูดน้ำตัดปลายเกิดเสียงเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามานะคะสังเกตเพื่อนกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มก็ได้นะคะสาธิตวิธีการทำให้สิ่งของต่างๆเกิดเสียงแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยครูนุ้ยนะคะบอกนะคะว่าผลการสังเกตของนักเรียนนั้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างจากตารางนี้ค่ะตารางวิธี

0: การทำให้สิ่งต่างๆที่กำหนดให้เกิดเสียงนะคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะก็มีตัวแทนนะคะได้ออกมาสาธิตนะคะวิธีการที่จะทำให้อุปกรณ์นะคะเกิดเสียงดังนั้นให้นักเรียนบอกกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูที่ข้อแรกกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์แรกนั้นก็จะเป็นกระดิ่งหรือว่าเป็นระฆังนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะเป็นใช้กระดิ่งกันก็ได้นะคะก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปที่ทำให้นะคะกระดิ่งนั้นเกิดเสียงได้ส่วนนักเรียนเพื่อนต้นทางนั้นนะคะวิธีการที่ทำให้ระฆังนั้นเกิดเสียงนักเรียนใช้วิธีการใดคะไหนกลุ่มไหนคะที่ได้เลือกนะคะเป็นระฆังยกมือหน่อยค่ะกลุ่ม4นะคะในกลุ่ม4ลองบอกหน่อยค่ะวิธีการที่จะทำให้ระฆังเกิดเสียงนักเรียนมีวิธีการอย่างไรคะดึงนะคะหรือว่าใช้วิธีการอะไรคะตีหรือเขย่านะคะทำให้ระฆังเกิดเสียงนะคะดังนั้นผลการสังเกตที่นักเรียนได้สังเกตนะคะก็คือเมื่อเรานะคะตีเขย่านะคะที่นะคะระฆังก็จะทำให้เกิดเสียงนั่นเองและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อเกิดเสียงระฆังมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยเกิดการสั่นนั่นเองนะคะซึ่งการสั่นที่นักเรียนสังเกตได้นะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการสั่นเบาเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของระฆังด้วยนะคะถ้าหากระฆังที่มีขนาดใหญ่เมื่อเราใช้มือไปสัมผัสแล้วก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้ถึงการสั่นแต่ว่าระฆังที่นักเรียนใช้นะคะจะมีขนาดเล็กนักเรียนอาจจะสังเกตไม่เห็นนะคะหรือว่าเมื่อสัมผัสแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามีการสั่นเกิดขึ้นนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะเมื่อเรานะคะดึงเชือกตรงปลายใช่ไหมคะที่มีวัตถุด้านในอยู่พอเราดึงแล้วตีนะคะทำให้เกิดการกระทบกันภายในตัวของระฆังตัวระฆังก็มีการสั่นและทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงถ้าเราไม่ไปตีระฆังระฆังเกิดเสียงไหมคะไม่เกิดและวัตถุนั้นสั่นด้วยไหมคะไม่สั่นนะคะวัตถุในที่นี้ก็คืออะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะวัตถุในที่นี้ก็คือสิ่งของนั่นเองนะคะหรือสิ่งต่างๆและคุณครูนุ้ยขอใช้คำว่าวัตถุนะคะแทนอุปกรณ์ที่เราใช้ในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูอุปกรณ์ข้อที่2กันอุปกรณ์ข้อที่2ก็จะเป็นกล่องที่รัดด้วยยางใช่ไหมคะกล่องที่รัดด้วยยางกลุ่มของเพื่อนนะคะกลุ่มไหนเอ่ยยกมือหน่อยที่ได้ออกไปสาธิตเลือกเป็นกล่องยกมือหน่อยค่ะเป็นกลุ่มไหนคะที่ออกไปทำอะไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าเพื่อนเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรที่ทำให้กล่องเนี่ยนะคะเกิดเสียงทำอย่างไรคะ
1: ดึง
0: ที่อะไรคะ
1: ยาง
0: ดึงที่ยางนะคะดึงที่ยางทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะส่วนที่ดังนั่นก็คือส่วนที่เป็นอะไรคะเป็นยางนะคะที่ทำให้เกิดเสียงนะคะซึ่งสิ่งที่สังเกตได้เวลาเราดึงที่ยางหรือดีดที่ยางอะไรเกิดขึ้นด้วยคะพอเกิดเสียงแล้วมีการสั่นเกิดขึ้นไหมคะ
1: ม
0: ีส่วนไหนคะที่สั่นเป็นกล่องหรือว่าเป็นยางเป็นยางนะคะที่สั่นนะคะดังนั้นเมื่อนะคะกล่องที่รัดด้วยยางเกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้เราก็พบว่าวัตถุนั้นสั่นด้วยนะคะต่อไปค่ะและถ้าเราไม่ได้ไปดีดหรือไปดึงที่เส้นยางเกิดเสียงไหมคะ
1: ไม่
0: เกิดใช่ไหมคะดังนั้นวัตถุสั่นด้วยไหมคะสั่นไหมคะเด็กๆไม่สั่นนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ข้อที่3ขวดพลาสติกใส่ลูกปัดที่นักเรียนสังเกตเพื่อนสาธิตเพื่อนใช้วิธีการใดคะที่ทำให้เกิดเสียงใช้วิธีการเขย่าขวดนะคะทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะและที่สังเกตได้เราสังเกตได้ว่าอย่างไรบ้างเมื่อขณะที่ขวดนั้นนะคะมีเสียงเกิดขึ้น
1: ว
0: ัตถุสั่นเราทราบได้อย่างไรว่าวัตถุมีการสั่นเราทราบได้อย่างไรคะลูกเราจะทราบได้อย่างไรว่าวัตถุมีการสั่นหรือขวดมีการสั่นเราทราบได้อย่างไรอะไรนะคะส่วนใดของร่างกายคะที่ได้สังเกตส่วนไหนคะถึงรู้ว่าขวดนั้นสั่นส่วนไหนที่เราจับส่วนของมือเพราะเราใช้มือจับอะไรคะจับที่ขวดแล้วก็เขย่าทำให้เรารู้สึกว่าขวดนั้นทำไมคะสั่นนะคะเมื่อเราเขย่าขวดนะคะ ลูกปัดที่อยู่ในภายในขวดก็จะมีการกลิ้งไปมานะคะทำให้ขวดเกิดการสั่นนะคะแล้วก็ทำให้นะเกิดเสียงด้วยและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงวัตถุสั่นไหมคะก็ไม่สั่นค่ะต่อไปค่ะอุปกรณ์ข้อที่4หลอดดูดน้ำตัดปลายเพื่อนที่มาสาธิตใช้วิธีการใดคะใช้วิธีการเป่านะคะและทำให้เกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้เป็นอย่างไรคะเมื่อเกิดเสียงวัตถุนั้นเป็นอย่างไรสั่นทราบได้อย่างไรว่าสั่นเราเป่านะเราเป่าหลอดแล้วเราทราบได้อย่างไรคะว่าสิ่งนั้นสั่นหรือว่าหลอดสั่นเพราะว่าเราเอามือไปทำไมคะไปจับหรือไปสัมผัสทำให้เรารู้สึกว่ามีการสั่นของวัตถุวัตถุในที่นี้คืออะไรคะหลอดดูดน้ำมีการสั่นนั่นเองและถ้าเราไม่เป่าวัตถุมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะ
1: ไม
0: ่มีแล้วสั่นไหมคะก็ไม่สั่นนะคะดังนั้นสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงก็คือวัตถุไม่สั่นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะที่ทำให้วัตถุนั้นนะคะเกิดเสียงได้นะคะแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือขณะที่เกิดเสียงวัตถุมีลักษณะเป็นอย่างไรมีการสั่นหรือไม่และนักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการสั่นนะคะนักเรียนอาจจะใช้ตาในการสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นถ้าเราสังเกตยางรัดของใช่ไหมคะเมื่อเราดีดเราจะพบว่ายางเนี่ยเกิดการสั่นได้นะคะแต่วัตถุบางอย่างเราไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้นะคะเช่นระฆังเพราะหรือว่ากระดิ่งถ้าเกิดว่าเราไปทำให้วัตถุนั้นเกิดเสียงเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีการสั่นเราอาจจะต้องใช้อะไรคะส่วนไหนของร่างกายในการสังเกตการสั่นของวัตถุส่วนไหนคะถ้าเราไม่ได้มองส่วนของมือที่ใช้ในการสัมผัสหรือแตะนะคะทำให้เรารู้สึกถึงการสั่นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะตอบคำถามกันนะคะเรามาดูคำถามแรกกันค่ะข้อที่1วิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้เวลาแต่ละกลุ่มนะคะคิดแล้วก็ตอบคำตอบกับคุณครูนุ้ยว่าในกิจกรรมนี้ของเรานะคะนักเรียนได้มีวิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างคุณนุ้ยจะเลือกนะคะ2กลุ่มด้วยกันนะคะในการตอบคำถามในข้อนี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ช่วยกันคิดคำตอบค่ะ

0: ป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนต้นทางกันบ้างนะคะค่ะครูนุ้ยขอตัวแทนกลุ่มนะคะ2กลุ่มด้วยกันขอเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนนะคะมาตอบคำถามข้อที่1ด้วยค่ะในขณะที่เพื่อนตอบคำถามนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตอบนะคะค่ะน้องเอวาคะในข้อที่1นะคะมีวิธีการใดบ้างคะที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงได
1: ้ตี
0: 1นะคะมีวิธีการตี
1: เป่า
0: วิธีการเป่า
1: เขย่า
0: เขย่า
1: ดีด
0: แล้วก็มีวิธีการดีดหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเอวาด้วยนะคะ

0: ต่อไปเดี๋ยวให้น้องเอวาเลือกดีกว่าน้องเอวาให้เพื่อนกลุ่มไหนออกมาดีคะเหลือ1 2 3และ4กลุ่มไหนดีนะ
1: กลุ่ม4
0: ค่ะขอเชิญกลุ่ม4 1คนนะคะค่ะเดี๋ยวน้องเอวากลับไปนั่งก่อนนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่ม4บ้างนะคะว่ามีความคิดเห็นเหมือนกันหรือไม่นะคะว่าวิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: เปล่าม
0: ีอะไรนะคะลูก
1: เปล่า
0: เปล่า
1: ดีด
0: มีอะไรอีกนะ
1: ดีด
0: อะไรนะคะดังๆเลยค่ะเพื่อนๆกลุ่ม2ได้ยินไหมคะตอบดังๆเพื่อนกลุ่ม2มั้ยไม่ได้ยินเลย
1: ดี
0: ดดีดนะคะ
1: ตี
0: ตี
1: เขย่า
0: แล้วก็มีเขย่า
1: เคาะ
0: แล้วก็มีเคาะด้วยหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนที่ออกมาตอบคําถามในข้อที่1นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะวิธีการทำให้สิ่งต่างๆนะคะเกิดเสียงมีอะไรบ้างซึ่งเป็นคำตอบในกิจกรรมนี้นะคะ1 นะคะก็จะมีวิธีการนะคะตีเพื่อให้วัตถุที่อยู่ด้านในของระฆังนะคะกระทบภายในตัวของระฆังนั่นเองต่อไปค่ะ2วิธีการอะไรคะดีด3วิธีการเขย่าและสุดท้ายวิธีการเป่านะคะสำหรับกิจกรรมนี้เราก็จะใช้4วิธีการนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2ในข้อที่2ถามว่าก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนมี2คำตอบนะคะเวลาออกมานำเสนอต้องตอบด้วยว่าเหมือนกันอย่างไรและมีที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมไม่เหมือนกันอย่างไรนะคะให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาในการคิดนะคะคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอคำตอบกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นักเรียนมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนๆต้นทางกันค่ะขอเชิญนะคะตัวแทนกลุ่ม3ก่อนเลยค่ะกลุ่ม3คะออกมานำเสนอคำตอบค่ะขอตัวแทน1คนเพื่อนเรียกชื่อแล้วนะคะนาวาขอเสียงปรบมือให้กับนาวาด้วยค่ะให้คุณนุ้ยทวนคำถามอีกรอบหนึ่งไหมนะคะก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตนะคะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไร
1: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: พอตอนไม่เขย่าจะไม่มีเสียง
0: ถ้าเราไม่เขย่าหรือไม่มีวิธีการดังกล่าวก็จะไม่มี
1: เสียง
0: และมีอะไรที่เหมือนกันไหมมีอะไรที่เหมือนกันไหมแล้วถ้าเราไปตีดีดหรือเขย่าวัตถุต่างๆจะเกิดอะไรขึ้น
1: มีเสียง
0: เหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกัน
0: มีเสียงหรือเกิดการ

0: สันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนาวาหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะขอเชิญกลุ่มหนึ่งนะคะคำตอบของกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างไรคะก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
1: แตกต่าง
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ตอนเขย่าจะมีเสียงตอนไม่เขย่าจะไม่มีเสียง
0: ถ้าตอนที่เราเขย่าจะมีเสียงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เขย่ามีเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะก็ให้เหตุผลเหมือนกับกลุ่ม3นะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2คนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกันไหมคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือแตกต่างกันนั่นเองถูกต้องไหมคะที่เพื่อนตอบถูกต้องนะคะเพื่อนทั้งสองกลุ่มบอกว่าแตกต่างกันนะคะโดยก่อนตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะเป็นยังไงก่อนตีนะถ้าก่อนที่เราจะตีเขย่าดีดหรือว่าเป่าวัตถุเป็นยังคะ
2: ไม
0: ่สั่นและมีเสียงไหมคะ
2: ไม
0: ่มีเสียงแต่เมื่อเราไปตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะเป็นอย่างไรคะ
2: ม
0: ีเสียงแล้วก็เป็นยังไงด้วยก็จะสั่นด้วยนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีนะคะผลการสังเกตที่แตกต่างกันโดยก่อนตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะไม่สั่นและไม่มีเสียงแต่เมื่อตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุนะคะจะสั่นและมีเสียงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามข้อที่3กันสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรฟังคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรอันนี้คือเหมือนนะลองให้ดูให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าคำตอบคืออะไรตอนนี้ให้เวลานะคะแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันคิดหาคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอคำตอบกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนๆต้นทางกันค่ะขอเชิญนะคะตัวแทนเหลืออยู่หนึ่งกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาคือกลุ่มไหนคะกลุ่มสองนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มสองค่ะน้องพลอยนะคะน้องพลอยให้คุณครูนุ้ยทวนคำถามอีกรอบไหมคะให้ทวนไหมคะทวนนะคะสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงนะคะและไม่เกิดเสียงคืออะไรคะ
1: สั่นครับ
0: อะไรนะคะลูก
1: สั่นครับ
0: สั่นหรือว่าการสั่นนั่นเองนะคะไหนลองบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะสิ่งที่เหมือนกันเมื่อเกิดเสียงคืออะไรคะสั่นหรือไม่สั่น
1: สั่น
0: วัตถุก็จะเกิดการสั่นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เมื่อไม่เกิดเสียงเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สั่น
0: ไม่สั่นเหมือนกันทุกอันไหมคะอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างเลยไหมคะที่ไม่เกิดเสียงแล้วไม่สั่น
1: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันนะคะค่ะให้น้องพลอยเลือกตัวแทนกลุ่มที่น้องพลอยอยากจะเลือกขอเชิญตัวแทนกลุ่มไหนดีคะเลือกมาหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มไหนดีเอ่ย
1: หนึ่ง
0: กลุ่มอะไรนะ
1: หนึ่งก็ได้ครับ
0: กลุ่มหนึ่งใช่ไหมเอ่ยชื่อเลยได้ไหมขอเรียกชื่อได้เลยค่ะใครดีนะ

0: เติร์ด
1: น้องเติร์ดนะคะค่ะน้องพลอยกลับไปนั่งพี่ได้ค่ะน้องเติร์ดออกมาค่ะน้องเติร์ดตอบข้อที่3สิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรคะน้องเติร์ดจะตอบว่าอะไรดีนะคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนไหมเพื่อนตอบว่าอะไรคะเพื่อนตอบว่าอะไรนะมีอะไรที่เหมือนกันเวลาที่เกิดเสียงมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวให้กำลังใจเติร์ดหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันคะถ้าเราเขย่าหรือไปดีดที่ยางรัดของถ้าเราเขย่าขวดเป็นยังไง
0: สั่น
1: สั่นถ้าเราดีดยางเป็นยังไง
0: สั่น
1: สั่นเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราตีระฆังเป็นอย่างไร
0: สั่น
1: สั่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกระทำอะไรกับวัตถุเลยทำให้ไม่เกิดเสียงมีอะไรที่มันเหมือนกันคะ
0: วัตถุไม่สั่น
1: วัตถุไม่สั่นเหมือนกันใช่ไหมคะขอปรบมือให้กับตัวแทนนะคะทั้ง2คนเลยนะคะที่ออกมาตอบคำถามข้อที่3ค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะคำตอบก็คือวัตถุสั่นเหมือนกันเมื่อเกิดเสียงนะคะและนะคะวัตถุไม่สั่นเหมือนกันเมื่อไม่เกิดเสียงก็ที่นักเรียนตอบนะคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะครูนุ้ยนะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบพร้อมๆกันนะคำถามข้อที่4ถามว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรหันหน้าเข้าหากันแล้วช่วยกันคิดคำตอบเลยเดี๋ยวเราจะมานำเสนอคำตอบพร้อมๆกันนะคะ

0: ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนนะคะตอบทุกคนพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามีใครกันบ้างนะคะที่ตอบได้ตรงกับเฉลยนะคะทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วครูนุ้ยนับ 1-3 แล้วตอบพร้อมๆกันนะคะ 1-2-3 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรคะครูนุ้ยดูมีบางคนไม่ตอบด้วยขอให้ตอบทุกคนนะเอาใหม่นะคะ1-2-3เก่งมากเลยค่ะนะคะแต่มีบางคนอาจจะมีแอบตอบที่แตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนบอกว่ายังมีการตีการเขย่าอยู่นะคะนั่นเป็นวิธีการนั่นเองที่ทำให้เกิดเสียงคำตอบนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงนั้นเกิดจากการสั่นของวัตถุนั่นเองนะคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะในภาพนี้วัตถุคืออะไรคะวัตถุคืออะไรเอ่ยวัตถุคือของนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็จะมีสิ่งของต่างๆมากมายเลยนะคะนอกจากอุปกรณ์ที่เราใช้ในกิจกรรมนะคะซึ่งเราก็อาจจะมีวิธีการต่างๆที่ทำให้วัตถุเหล่านั้นเกิดเสียงนั่นเองนะคะวัตถุบางอย่างเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะว่าเกิดการสั่นนะคะแต่ว่าวัตถุบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราอาจจะต้องใช้ส่วนของร่างกายในการสัมผัสนะคะถึงจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการสั่นนั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ใช้วิธีการใดบ้างที่ทำให้วัตถุเกิดเสียงมีอะไรบ้างนะคะมีเขย่าตี
1: เป
0: ่าอะไรอีกคะ
1: ด
0: ึ
1: ง
0: ดีดวิธีการต่างๆนี้เมื่อเราไปทำกับวัตถุหรือไปกระทำกับวัตถุแล้ววัตถุเป็นอย่างไร
1: ส
0: ั่นและทำไมคะเกิดเสียงนั่นเองดังนั้นเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุโดยวิธีการต่างๆเช่นการตีการดีดการเขย่าการเป่าเป็นต้นนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเสียงเกิดได้อย่างไรนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านั้นก็จะมี1กระดาษบลูฟนะคะกลุ่มละ1แผ่นถ้าหากนักเรียนปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ได้นะคะกระดาษบลูฟคือกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้กับนักเรียนนะคะกลุ่มละ1แผ่น2สีไม้หรือปากกาเมจิกหรือปากกาเคมีก็ได้นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบ่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการ

0: ชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเผลอครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะชีวิตได้ครับลิซี่
1: การผสมพยาบาลเบื้องต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าลงมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลย
2: การป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทใส่เสื้อสบายสบายอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
0: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะคะเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
4: ตะโกนคนอื่นมาช่วยค
1: ่
4: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
4: จำได้ค่ะ
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
1: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
3: ีคนมาช่วยแล้ว
1: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
4: มีขวดมีเชือกมีไม้พ
1: ายอ๋อมีขวดมีเชือก
4: มีแกล
1: อ
4: น
1: ม
4: ี
1: รองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่อดัมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับ
2: เฮ้ยคนตกน้ำตะโกนโยนยื่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำ
1: พอตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหม

0: ไหม
1: ขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
2: ผู้ปกครอง
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับผม
3: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นแล้วว่
4: าอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่น
3: เล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
4: มันไม่มีผู้ปกครอง
3: เดี๋ยวพี่เขาก็มาร
4: อหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเล่นจะ
3: พี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย
5: พี่
1: อะไรขึ้นครับน้องถูกใจ
5: พี่จะจมน้ำค่ะ
1: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับเห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่อดัมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
4: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
1: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญ

ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนยุโรปอันไกลโพ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟ้นขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้อยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถ์เลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์มิได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่มุม

เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินหยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชินิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แย่งกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรแล้วก็เจริญจนถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขานั้นไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จันใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับ

ย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนยุโรปในช่วงนั้นแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจ2ขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเหนือฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจ2ฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการี

0: ในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกอย่างท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติ

และร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

ก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

การสู้รบในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าโจมตีเยอรมนีในพุทธศักราช2487ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข

งครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย
0: ในที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกในปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขารับประหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิก็ต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่คัดประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการคัดประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ล้างหลังสุดขีดและเมื่อเกิดคัดประหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการ

0: ้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อร้อยปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงและคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: น
0: ั
2: ่นอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: เออกำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
3: คร
0: ับ เห็นเวลาท่านเสด็จ
2: กล้องถ่ายรูป
0: สะพายกล้องถ่ายรูปทำไม
3: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เออเป็นการช่วยความจำรับสั่งบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่ออะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
3: ครับ
0: ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าให้จำนี่จำได้ไหม
3: คร
0: ับ เนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้ถ้าจะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี
3: ่
0: ยแล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโครเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์หรอกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ปะ
3: ไม่ได้
0: แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
2: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาเพราะท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำจะมีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนเมืองเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอพระราชทานอุดเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นอ่ะเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกซื้อใหม่ล่ะไปซื้อเซคันด์แฮนด์เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะหนึ่งจะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็เซคันด์แฮนด์ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน์
2: ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะม
0: ีอ
2: ะไรบ้าง
0: ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้มันต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยในที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
3: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
3: ครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อไอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูๆยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: ขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเล่าเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปนะครับก็คือภาพ ภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อส่งนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
7: ์
2: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
7: รู้จักค่ะ
4: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
2: ครับจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้อ๋อ
4: ภาพมือครับ
2: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
4: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบนึงค่ะ
8: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
9: คุณอาครับมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับเนี่ย
2: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทรัมเป็ตนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
9: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
2: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
0: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะส่งถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจัดมาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เนี่ยครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพส่วนพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อย
0: ู่
3: ในหน
0: ัง
3: ส
0: ือ
3: เล่มน
0: ี้
3: ก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: ตอนน
0: ั้
3: นก็ได้มาทำการจ
2: ั
3: ดนิทรรศการท
2: ุ
3: กร
2: ู
3: ปเลยใช่ไหม
2: ครับพวกเราก็ขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้

0: รู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
1: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
2: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
3: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพนะครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
4: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบ

หาคนที่เปราะบางเนี่ยเข้าไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอาแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะ
1: สีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้
0: จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะ
1: แต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
2: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยสวยสวยสวย
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้

0: เสธค่ะเพราะว่าเธออ่ะยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัตก็ได้เจอคนคนนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัตเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรธจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอคะ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคนึงที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
1: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่น
1: อัน
0: นี้เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการ ยอมรับและต้องการได้

0: รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับใ
1: คร
0: กับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของให้กับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยยังติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
0: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทําไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมาก ความที่

0: ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนำแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนเห็นธาตุแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
0: ์
1: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละ มันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเรา

0: แต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือรับการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงเนี่ยแหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยต้องมาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้ มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นเนี่ยน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่เกรงว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนปวนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมา

0: ามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะ

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเนี่ยมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เหรอ ลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยัง

2 บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมียค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงถ้าคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงศ์จิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วตุ้มทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยแกนี่
2: 1-2-3
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: าไหร่คะราคา
1: เอส18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: ซี7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได้
0: อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะทิ้งพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
6: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู้กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะพอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: ลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนอะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อเจริญพระชนมายุขึ้นก็ได้เสด็จออกทรงพระผนวดมิใช่แต่โดยอนุโลมตามโบราณคติยราชประเพณีหากแต่ด้วยพระราชศรัทธาอันทรงมีตั้งมั่นโดยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงพระผนวดขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521ในระหว่างที่พระองค์ทรงพระผนวดได้ประทับอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
1: ท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชศรัทธาเข้ามาผนวดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครบบริบูรณ์เราก็ชื่นชมท่านก็ทำกิจวัตรตามปกติของพระนวกะก็มีลงธรรมสวดมนต์เช้าเย็นเข้าโรงเรียนศึกษาพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักของผู้บวชใหม่ก็มีพระเถระถวายความรู้ทรงสนพระทัยและพระองค์ก็ปฏิบัติกิจวัตรทุกอย่างซึ่งทางวัดจัดขึ้นด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วตั้งพระราชนิทัยในการปฏิบัติเต็มที
0: ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองเพศบรรพชิตอยู่เป็นเวลา15ราตรีจึงได้ทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ด้วยพระราชศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงในบวรพุทธศาสนาและพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้ราษฎรได้รับความสุขจากการปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตและทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยการเจริญพระพุทธมนต์นี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาราธนาพระเถรานุเถระมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานเป็นผู้นำในการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับบรรดาข้าราชการและประสงนิกรชาวไทยทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีและทุกคราวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญซึ่งประดิษฐานรักษาอยู่ในพระราชฐานที่โดยปกติแล้วคนทั้งหลายไม่มีโอกาสจะได้สักการะออกมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้มีโอกาสสักการะเป็นมงคลแก่ชีวิตในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกบทสวดมนต์ด้วยพระองค์เองแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นเล่มพระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีเพื่อใช้ในพิธีและรักษาไว้เป็นสิริมงคลต่อไปด้วยในคราวนั้นผู้ร่วมพิธีและประชาชนได้มีโอกาสเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาไปพร้อมกันและยังเป็นแนวทางที่ประสงนิกรทั้งหลายสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองเป็นประจำได้อีกด้วยเพราะการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเช่นนี้หากได้กระทำอยู่เป็นนิดแล้วย่อมทำให้จิตใจผ่องแผ้วเกิดสมาธิประสบความสุขตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลายพระหัตถ์อันเป็นพระบรมราโชวาทไว้ที่ปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานว่าความสุขในตัวเริ่มจากใจ

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างเนี้ยเป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เรารีมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่

ครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสุนทรดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยเป็นบัตรงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับ

พระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

0: โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาโรฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำไนล์นั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่เสวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไงไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมเกล้าถวายโคพันเรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันบราวน์สวิสและพันลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมเกล้าถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9 เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรดารโหฐานนะครับและต่อมาก็มีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทัพส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตน

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพงษ์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

มเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไป

เห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้ง2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้

0: 甲底玻璃掉，啊，背无，
1: 这背，
0: 哎，够食的，我操！
2: 嘛，就吃的，食地价的，
3: 食地价咯，
2: 哎，食地价的，什么地的，瓦屋的，我搞屋的，搿地的，
3: 哦，地嘛勿是，
2: 搿地来哦，地下来个好价的，嘛就也光嘛大，哦，就大回来的，啊，这嘛就贵，
3: 是可能地价
2: 的，哎，有可能地价的。
3: จ
2: ะที่เจ้าไปที่ที่ขอเตียกูที่ขอเจ้ามาคุย
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับเพื่อนเลย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิละ
6: งั้นก็ละก็ดูชอบ
7: เป็นมาสักพูดเชียวหนอตัวเลยหนอเมียจะไปมีหลีกันเหร
2: อมังไห่หลีมังไห
7: ่เอ๊ะไร
2: มังไห
7: ่มันยักกันยักกันเลย
2: ไหนยันยัน
7: ยันมาเล
2: ยยันมีละเล่น
7: แต่ยันมาหลีกันเหรอไหมยัก
2: ไงยาวหลีชีบุคีเนี่ยคือกะคือคือดีเชียวก็อย่างเออขะเลมาฮีอันที่เจียวมาลาคู่คุยที่แผ่มาคุยมาของมาลาชิบุ
7: คือที่แผ่มาแบบคนหลายคู
2: ่คู่ละประชาหลายมา
7: โอ้ละประชาเป็นคนนี้
2: ละประชามุมไปผ่อน
7: มุมไปเอา
2: เลยมุมไปผ่อน
7: คู่มุมไปเอาเลยมาลา
2: เลยมาคู่ยูโปงูมาจูก็เลยมาเมามาขอฮิวชิบุคยันยันเนี่ยก็ที่เชฟบาร์ที่อยู่นี่ก็มาฮีที่กันนี่จะ
7: ขับจะขับขับแบกอะไรไปล
2: ่ะอะไรฮีเราขับไปที่แกก็อะไร
7: ขับได้หน่อยเลย
2: นี่ที่ขับได้หน่อย
7: แล้ว
2: ยัง
7: มาจ่อยเลย
2: คือกูอุ้ยก็ชอบนอนที่จ่อมา
7: ก็ชอบนอนเลย
2: ก็ชอบนอนจ่
7: อก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมันขัดใจมาแล้วก็ขัด
7: ใจเลยอะไรฮีเราไม่เ
2: จออะไรฮี
7: มาเจออะไร
2: อุ้ยยันยากูมาตายเนี่ยก็ติดจักชมกุฏิพักกูคือจูไปมาไกลลิบุกามาเพ็ดวิวมาให้เชื่อแต่มาให้กูลิบุชิกาลาเชกาชีไปเปย
8: ์การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
7: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
8: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
7: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
8: ่ใช่ฮะ
7: เขาก็จะเรียน
8: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกวัวตีกะลีลีมากันกักวัวอยู่ช่วงกะไรฮิคุตีกะตีโลหุกักวัวตีผักวัวเอ๊ะคือตีฝาปูยาคือตีกะวัวปอกอีกวัวดอวีขี้วีอาลูนัดสิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจริงเออเลเตวัวก็ดอหาวีโออีนัดสิกะจะจอยงายมุเตงอมีอะไรสู้นัดเจอจะเจอยกัน
7: ยามุเตมุนี่อัปราสู้หรอ
2: เอ้ขี้มาโยกเอ็มข้าก็ยังมากาโกโดอาหรือยัง
7: แค่ขับไปใช้เส้น
2: เอ้เ

0: 一会儿把肩膀和肚子肩膀握住。
1: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
2: แล้วการไม่สนุกสนานก็เลยรอแหละ
3: มาลาหมูกับมาลาโบะเทวะปุโปะปุปุซาปิติพุปิลาเวที่คอยหมูกุยโบะโอมาลาคือเจ้าตะโบะจะเป็นปุ้ยเฉะ
2: แต่
3: เรา
2: แ
3: ต่
2: เ
3: ช้
2: าถึงไหม
3: แ
2: ต่เรา
3: อย
2: ู่ไปแล้วเอ้ยมองแม่เหล
3: ียอะไรที่อะไรล่ะมึง
2: อะเฮ้ยมาซื้อมาเฮ้ยเ
3: หลียเย่มาจูเล่เหลียก็มาจูมึงอะเฮ้ยอยู
2: ่มาละแปดจู
3: คู่ก็มาจูมาปากก็มาจู
2: ต้องมาบีฮิกาละ
3: งาฮิกาMa hi gau
2: Matiri
3: Ma ga hi a vek tia kaka
2: Nếu mày lấy ra hi gió la
4: Hi gió
5: Hi gió
2: A sua mới bỏ gió được khuẩn nhé
5: Bỏ nơi
6: Chứ bỏ nơi là bỏ sọ Bỏ sọ
5: ปนึม
2: ถ้าติดปุโรปนกปุโรมาโอกาสให้รถชอบ
5: ฮะ
2: รถชอบโอกาส
5: ชูยะ
2: อ๋อจะไปตะข้าวหร
5: อ
2: ข้าวคอเลย
5: อ
2: ๋อมาตีเลยไม่อยากขอเที่ยวเลย
5: คุ้มมาเมาแหวะ
6: คุ้มมาเมาแหวะ
1: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี้
7: ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบและก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้รูปแบบเหมือนในระบบเขา
2: ให้มาก็สอน
7: ครับผมแบบ
2: เสียผมไม่ได
7: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
7: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือล้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
2: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
7: เพิ่งมาได้

0: 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานงานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
2: ว่าจะมาจากก็จะแก่ขาค่ะมาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
3: เขาจะว่ามันมีร่างมันไปคอยว่า
4: อ๋อเชียวน่ะไปค้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาลาหูเชียวสองพะหาเลยชิเจธาโน่โคกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละถูกป้าก็พอทีละแหละอาชุยกเขาอยู่แอร์คว้ากับเชลแหละก้ามือจะเชวิลี่ที่กาวีเชวุโอเวะเขาจะเชแหละอุท่าเขาจะก้ามือจะเชวิเขาจะแลกกูปีวิลี่ยืนยันแล้วค่ะแต่หลอดแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กูปีวิยื้อก็ดีปีแล้วที่กูยื้อก็ฝีดูปลาละไรมือคอกับมากระเช่ชูเกาที่ปีปีกับมือกระเช่มากระโชว์ที่เจือท่าวิชมอจูจีก็ดีได้ละแหละคือละปีช่องห้าทีละชาชีชาชีชดไทยก็กูจูดละแหละสองอย่างละชิ้นขะแผ่ไปมา
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
4: ้จากที่ได้เชื่อลาหูเชื่อขามาเผื่อจะน้องไหนที่จืดจะน้องยิ่งกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่แต่ก็ห่อแล้วก็จะแปะกุยเชื่อจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชื่อเอาสิวิเลนมีเสียที่มากามาขอมาจองมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดเขาโม่ได้ปลาจะยกชิมาปลาท่าของมือไปนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาท่าก็วอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือมือเขาปลาเจ้าไปออกอะปลาท่ามีชอบพาเลยเชียเออชาวหาดเชียออกไปเชียเล่ตีกันตีปลาเจ้าเลยจะยกชิปลาเลยมือเจ้ากันที่ขอเนาะที่พี่ที่กันที่ลอยพระลากปลากระจูวิโอ้ชีเล่จะยกชิออกว่าหูว่าหูแหละก็ติดเชื้อนี่หูยาหูแหละ
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
5: ก็ถูกลิ้ยจอเลยนะสุดที่ค่ะ
6: ลิ้ยจอเลยจอก็ชอบนอนก็สิบวยันแอ้มมาล่าก็ยังชมว่าจะมาก็มาก็ว่าก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะมายันแอ้มมาล่าก็ยังกูปีบอกยันแอ้มกับมาล่ายันแอ้มอยู่กูปีอยากอยู่ใจชิบุรีรู้สึกให้ใครตุ้ยตั้งนอนแกใครตุ้ยชมว่าปอกที่พักก็เคยก้าวมาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาที่เดียวใครเลยคือก้าวก็อยากคู่กันที่ปากกับใครเลยยันแอ้มมาเลยถ้าบอกเลยใครดีเชลเลยปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวอีกอ่ะเชื่อยันเนี่ยขาดยากก็มาให้เลยโมติเชื่อของจิบุจิงายาคือใครก็คอยนุบะเชลเลยก็ดีดีใครเท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาให้ตัว
1: างเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
6: แต่มูคือจะเตะจะฮิวก็คือใช่เลยฮิวก็เนี่ยปล่อยมาลุยเจอที่โพสต์นี้ก็ยกกาประตูยกประตูยกมากาวเนี่ยมาลุยเลยที่ได้ยาอยู่ป้าอึดยาขาดยาสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
6: ยาเอ็มาเฮียวมาที่จะเข้าสิบุตรสัญญาปตชิตจะมาที่ชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตเลยก็มาเฮียวที่บอกว่าเฮียวมั่งคือที่เข้าที่การใช้ยาคือข้าเขาใช้มาเฮียข้าเขามาชอบไป
1: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
4: ยันที่ปล่อยยาแอนซิติบาลเลยชี้ก้ามากระตีปล่อยยาการเลวก็เอาจากวิคิดที่โจวิวก็ติดจากมากกว่าพื้นที่ที่จะเกี่ยวกับมากกว่าฮีฮีกับมาโจวิเอลี่ใครหัวปุ้ยใครคนนี้ที่วิหมู่ใครกูพอปล่อยมาเลือกเจอหมู่หมู่มึนหน่อยฮีหมู่คนได้หลับพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยโจวิฮุยลูกเลยหมู่เฮ่เวก็อียาแต่ก็งักแผลเวอไปปืนมาแผลเวอจ้าหองแล้วผมผือเราก็ไปว่าหมูจ้าหองจ้าตีเวขี้ยาเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูมุ่งเฮ่เชวีกับโจวิวมุ่งหน่อยเฮ่เชวีลี
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
6: เนี่ยตู้เข้าที่วยวยแล้วฉะสีขอเขียวไปอยู่หน้าขอเตียวคู่ไตแล้วไรอยู่ขอเผาอีเลยที่พักขอมีห้าขอเผาอีแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไข่มันนักเลยไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมตีไข่มันนักกูเขาที่หูเขาที่กูเพื่อทำเตากับกูไข่มันก็ตัวปกติก็ป้าจะจบเราแบบนี้ก็คอไกลเราเข็มและเชือกเกาะแบบตัวย้อนนี่ตัวย้อนมากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
6: ก็ที่เรามุ่งเฮวิโอยาก็ติดชิงห้ากิโลก็แต่เราไม่คือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วก็จุ๊บปอปออีกว่ามาจ่อยากไปดีให้กับยาช่วยให้ตัวก็มาจ่อที่พวกนี้ก็ช่วยแก่ที่จะฝันแล้วก็จะใกล้ปีใช่วิวที่บอกที่อาทิตย์เกะนุ่งงานที่จะจ่ออาทิตย์โอ้ยอีกก็จะตักดีกว่าโอ้ยอีกก็ติงยาจ่อพอยก็ใครมาจ่อวิชิสุเฮติใครติสิกาคัดจะวิ่งกันนี่ตัวยังอ่ะคือตีเลี้ยงก็ต้องมาเอาไปตัวยาก็ฮีเล่ก็ช่วยอุปหุกจะจู้เขาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาก็เนี่ยก็ช่วยชิดตายคืออุ้ยที่อยากฮึกก็มาเกะ
1: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้แล้วน้ำล่ะ
0: อันนี้หนูดูดีๆที่มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแล้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะคะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: พ่อบุ๊ก
2: นี่ด
0: ู
2: ตรงน
0: ั้
2: นแดง
0: แ
2: ดง
1: ลูกหม่อนจ้าลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยจะต่อย
0: เอามากี่ข้อกี่ข้อ
2: โอเค
0: เดี๋ยว
1: ว้
0: าขี่คอ
1: ไหวไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล้ว
1: พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาค
1: ุ
0: ณปึกกันไหมไปหาคุณปึกกันไหม
2: เราเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะได้หาคุณปึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้
1: อ
0: ัน
1: ที
0: ่
1: มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนหน้าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับป้าต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะรสยังไงอ่ะพ่อไม่รู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆเราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
0: น
1: ี้
0: นะได้มันมือปึก ปึกได้มันมือไม่ใช่อาหาร เอาไหม
1: สับปะรด
2: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดตอนน
1: ี้เอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
1: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
0: ต้นสรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: กลัววัว
0: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวอะไรที่สุดมา
0: กชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้

0: พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
1: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วหนูจะอุดหูทำไม
0: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
1: เดี๋ยวเราจะ
0: ต้มนะ
1: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
0: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
1: มีประโยชน์มาก
0: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็ก
1: ๆเราคนอยู่สักพักนึงนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุก
0: เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟังกัน
1: เลยกลับมาบอกก่อนเลยคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไปขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานั้นมันมีกาบ้าอ่ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้าน่ะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้โหโอ้พอแล้วพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่เขาไม่กินเขากินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: สมเป็นลูกเชฟจริงเลย
1: อาจารย์ครับว่าที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็ก
0: ๆคืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำพุกว่าจะพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลย
1: อ๋อนี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหมไปดูไข่ไหมไปดูไข่
1: ตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ข
1: ้างมองแต่ไก่
0: ข้างมองแต่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่ก
1: ันเอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
1: เราจะเก็บไข่ยังไง
0: ก
1: ็พระตาลองเปิดดูดีกว่าใน
0: ตรงนี้มีอะไรว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
1: เอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่า

0: านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
1: มากันใหญ่เลย
2: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: อ่าพลาซ่าถือดีๆ
2: พลาซ่าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
1: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
2: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
3: ไข่ลูกเจี๊ยบ
2: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัตต้าชอบกินมากด้วยอันนี้
3: ไข่ลูกกระทะ
2: โอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
3: 13
1: โอ้
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
3: นี่ไงเหลือตรงนี
2: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าครบอ่ะ
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
2: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
3: อันหนึ่งสองสามสี่
2: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไป
3: สิบสิบ
2: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
3: ไปกันเลย
0: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: โอเคครับ Okay today we gonna make chicken soup with quail eggs Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We gonna dice some carrot a little bit
3: I love carrot
4: You love carrot? How much carrot?
3: 100
4: carrot? That's a lot of them Onion?
3: Yes
4: หอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
3: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
4: โน้อ้าวไม่แสบตาโอเควีนอทกันนะเฮ้ยจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะพุทเซอร์ alright now we gonna put them eggs okay
3: yeah.
4: ตีเลยตีเลย faster faster faster faster gonna put some chickens in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
3: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
3: Really
4: yummy. Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิดูสิโอ้เดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
2: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอ
5: โอ้ร้อน
4: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
2: กลัวพ่อร้อน
3: พ่อทับอ้าปากหน่อย
2: ไม่ต้องเป่าด้วยปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับที่เชื
4: ่อครับ
3: แม่เต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
2: ให้11เลยลูกแม่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรฮะ
4: มาจากชื่อของไก่นะครับ
2: ครับผมอาเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
4: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชื่อของไก่ก่อน
3: ซุปตัวอร่อยมากเลย
2: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
4: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
2: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กมากครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
4: วันนี้เราจะทำไก่หลบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของอเมริกันอย่างเดียว
2: ถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
4: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
4: แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
2: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
4: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
2: ถ้า

0: เราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นแค่
0: พริ กไทย
1: แล้วก็เพปริก้า
0: แล้
1: วก
0: ็
1: เกลือ
0: แล้วก็
1: ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
1: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
0: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
1: ไม่มี
0: เลย
1: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
1: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีนะพี่
1: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
1: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะไปเลี้ยงไก่ต
0: ่ออ๋อนี่ไม่มีไหนต้องทิ้งเลยอ่ะแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยจริงๆคนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
1: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
1: ่นี่บางคนก็เขาบอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
1: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
1: เราไม่ได้ยินกันผมผ่านมานาวเป็นเสี้ยวนี้ละก็เทปก
0: ็ผมเชื่อถือมาเลย
1: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี่ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบทพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
1: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางข้างบน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
1: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม้
1: ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็
1: ลองไม้ลำไยลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นหนึ่ง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยใช่ไหมเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: อุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมและระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญ่าถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแล้วก
0: ็คือว่าให
1: ้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยงานที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานานมันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ช่ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ

0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเฮ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมเลยอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
2: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
3: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
3: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกระดูกเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
3: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
3: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่

0: ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากนั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝน70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะ80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝน70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
3: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระ

0: คนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
1: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเลื่อๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
2: และท่านก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวาเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
3: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
3: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุน

ไกลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระจริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาดผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถ์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นั่นแหละเนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้เจ้า
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่กลับกลับกลับกลับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ถึงกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ี้ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละ

0: ันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เบาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาตีสะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะ

0: เพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะ
1: เนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
0: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
2: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
2: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
2: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
2: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
2: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
2: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อยแต
0: ่หน่อยนึงแต่ถ้าแบบเดียวที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อ
1: ัน
0: นั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไตไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปคือมันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือเราจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้จะถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะ

0: ก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ
1: ทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
2: อันนี้คลุกเกลือจีอาจจะเป็นไก่แอป
1: อ๋อถ้าแอป
2: ต้องคลุกแล้วเจ้า
1: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
2: เจ้า
1: ไปตากเลย
2: ตากเลย
1: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
1: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
2: เอาคั่วเนี่ยก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
1: เราจะเรียกว่าคั่ว
2: เจ้า
1: คั่วกับน้ำข้าวเนาะ
2: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
1: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
2: นวดนวดเลย
1: นวดด้วยอันนี้เลยเนาะนี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
3: สีต่างกันเลย
2: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
1: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียม

0: แคปไกลเรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พอไหมจ๊ะ
1: เรียกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เจ้าเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ยแม่บอกแล้วกันนะ
1: 2ช้อน
0: พอเลยจ้า

0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
1: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
2: เจ้า
1: จากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
1: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้องมัน
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่เป็นขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระจันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้องกะยีแบบนี้
1: อ่าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้อง
0: นี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยผ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยผ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ภัยเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาของประชาชนชาวไทยที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการจิตอาสาโปรดทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขึ้นแล้วยังทรงให้ความสำคัญและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้มีจิตอาสาทำความดีในประการต่างๆทำให้คนไทยทุกคนยังอุ่นใจได้ว่าเป็นประสบนิกรที่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์และการทำความดีทุกครั้งยังมีพระองค์ที่รับรู้และทรงเป็นกำลังใจหลายครั้งหลายคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยพระราชกระแสทรงชื่นชมในความดีและความมีจิตอาสาที่เขาเหล่านั้นได้กระทำยังความปลาปลื้มแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานอย่างสุดที่จะพรรณนาได้และแน่นอนที่สุดย่อมจะเป็นกำลังใจเป็นแรงหนุนที่จะทำให้เขาเหล่านั้นมุ่งหน้าทำความดีต่อไป
1: หลังจากที่เราได้มาเรียนตัดผมแล้วก็อาจารย์ได้พาฝึกทักษะด้วยการไปตระเวนตัดผมให้กับคนเฒ่าคนแก่หรือบุคคลที่ว่างงานแล้วเราได้มีโอกาสได้ตัดผมให้ผู้พิการหลังจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยพิการอยากให้เราไปตัดผมให้เรายินดีตัดผมให้ฟรีนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเข้าใกล้ปีที่8แล้วในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่เริ่มทำความดีมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราทำจะผ่านพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาส่งสิ่งของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พระราชทานรวมถึงอุปกรณ์ตัดผมพระราชทานโดยให้ผู้แทนพระองค์นำมาให้ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังเป็นเกียรติแก่พ่อแม่รวมถึงวงตระกูลของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี
0: ้นางสุมนมหิดลพนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์สาย511ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่พบกระเป๋าผู้โดยสารที่มีเงินอยู่ภายในถึง1ล้านบาทเศษแต่ไม่ได้เบียดบังไว้เป็นของตนเองหากแต่ดำเนินการส่งคืนเจ้าของที่แท้จริงเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมาพระราชทานเป็นกำลังใจในการทำความดีด้วยจิตอาสา
2: หัวหน้าก็เรียกขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธมีราชเลขาจากสำนักราชวังจากพระเจ้าอยู่หัวรอสิบจะมามอบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกอ่ะพอได้ยินข่าวนี้มันปลื้มใจอ่ะมันดีใจมากๆดีสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้ที่ของตัวแทนน่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้คุณสุมนคุณทราบไหมว่าการทำดีของคุณเนี่ยได้รู้ไปถึงประเทศประคันของท่านแล้วก็ว่าค่ะหนูก็แบบปลื้มยินดีมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะที่ยังมีความกรุณากับเราที่แบบยังตัวน้อยๆท่านยังก็ยังแลเห็นว่าความดีของเราก็ยังถึงประเทศประกันท่านนะฮะ
0: นี่เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำความดีด้วยจิตอาสาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของไปพระราชทานเป็นกำลังใจในความจริงแล้วยังมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่แท้ที่จริงแล้วชาวไทยทุกคนล้วนแต่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นหลักชัยของผู้ทำความดีทั้งหลายอยู่แล้วตลอดเวลาทุกๆครั้งที่ทำความดีเพราะเหตุว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโค ครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะ
2: ท่านพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชโอรสให้กับพวกเรานะมาเยี่ยมการหลวงนะครับเรื่องที่1พระองค์ท่านประทานราชโอรสคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ
1: ่
2: งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโอรสแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในโครงการหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโอรสสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิองค์การหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่2คืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่3ก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่1เรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยตึงเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิองค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
2: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
2: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราน่ะได้รายได้กว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
2: ยนั่นคือ งานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
2: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
2: ใช่ครับแล้วงานตัวท้ายที่มันขาดไม่ได้อะไรเรื่องการตลาดพระเจ้าหลวงบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค่ะ
2: แล้วเขาจะไปขายใคร
1: ค่ะ
2: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค่ะ
2: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
2: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยนั้นมูลที่การหลวงก็ไป นะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าอยู่หัวประธานพระราชบัญญัติคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลนิธิองค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าทุกท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
2: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมมองเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองสานนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535
1: ค่ะ
2: องค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวง
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนกระทั่งเรามีผลงานวิจัยผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานโครงการหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้ผมได้พระราชทานชื่อชนากาธิเบศรดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิเทพมหาภูมิมหาภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองราชการจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบัญญัติของท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพวกท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ถึงถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นนะศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านประทานก็คื นะเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนิเรียนต่างๆได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มาก
1: ๆ
2: ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับมูลที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการคอลิงเนื้อเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การคอลิงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่นะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี่ยคือพืชเนี่ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค่ะ
3: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้น

0: ันที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
1: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในApple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
2: ้
1: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
2: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
3: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได้ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
3: ใช่ค่ะ
2: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได
3: ้
2: มาตรฐานสูงสุดแน่นอน
3: ค่ะ
2: แผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
4: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับ ผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
2: ค่ะ
4: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
2: ื่อง
4: จากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
2: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
4: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
5: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
2: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมหลักวัดระดับน้ำจำลองซึ่งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี้แสดงให้เห็นถึงการเก็บข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเสาหินวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงในรอบปีของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหลักวัดระดับน้ำและบัญชีน้ำฝนต้นข้าวล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดการสถานการณ์น้ำและการเกษตรกรรมในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยทรงห่วงใยการทำมาหากินของราษฎรและพระปรีชาสามารถของพระองค์นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดลอกคลองหลายสายเพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นคลองแสนแสบคลองสุนัขหอนคลองบางขุนเทียนคลองพระโขนงเป็นต้นพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของราษฎรคือการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกนอกเหนือจากข้าวและไม้สักพืชหลักคือพริกไทยปลูกอย่างเป็นล่ำเป็นสันแถวเมืองระยองและจันทบุรีและที่สำคัญที่สุดคืออ้อยทรงโปรดให้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในหลายเมืองใกล้พระมหานครเช่นนครปฐมฉะเชิงเทราราชบุรีและหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายซึ่งในรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกสร้างรายได้มหาศาลให้ราชอาณาจักรสยามสินค้าอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นของสยามในรัชสมัยของพระองค์คือการต่อเรือดังที่จอห์นครอฟอร์ดทูตอังกฤษบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2373ว่าเรือที่ใช้เดินทะเลอยู่ทางตะวันออกนั้นในจำนวนเรือสำเภาขนาดใหญ่89ลำเป็นเรือที่ต่อในสยาม81ลำด้วยเหตุว่าไม้ที่ใช้ในสยามเป็นไม้คุณภาพดีและค่าต่อเรือถูกกว่าที่อื่นๆจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตกเป็นอย่างมากสยามสามารถต่อเรือได้ประมาณ 6-8 ลำต่อปีจนกลางรัชกาลเมื่อเรือกำปั่นอย่างฝรั่งเริ่มเป็นที่นิยมสยามก็สามารถต่อเรือกำปั่นขึ้นใช้เองทั้งแบบเรือรบและเรือบรรทุกสินค้าเรือที่ใช้ในราชการที่ใช้ในการรบเช่นเรือแกล้วกลางสมุทรเรือพุทธอำนาจเรือราชฤทธิ์เรือวิทยาคมเรืออุดมเดชเป็นต้นด้วยความพร้อมทางพระราชทรัพย์และสมรรถนะของอู่ต่อเรือจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ถึง24ลำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากนับได้ว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระปรีชาญาณพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะพระราชญาณทัศน์ในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3ในด้านการพัฒนาเพื่อสยามประเทศโดยแท้

พระบิดาแห่งการค้าไทยในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19อังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าเข้ามายึดครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้อาณานิคมเช่นปีนังสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าเชื่อมโยงดินแดนแถบตะวันออกกับประเทศของตนสร้างความเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการพาณิชย์ของราชอาณาจักรสยามให้ตอบสนองกลไกเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทันทรงสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดพระราชกุศโลบายประการแรกเมื่อสยามต้องลดบทบาททางการค้าและรายได้ของกรมพระคลังสินค้าเพราะผลของสนธิสัญญาการค้ากับอังกฤษและอเมริกาทรงมาส่งเสริมให้กลุ่มขุนนางและพ่อค้าชาวจีนในสยามจัดเรือสินค้าออกไปค้าขายนับเป็นการส่งริเริ่มเปิดตลาดการค้าเสรีขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่รายได้ของหลวงเพิ่มไปตามจำนวนสินค้าที่ส่งออกโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเพิ่มฐานภาษีอากรใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษีสินค้าส่งออกดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีเกลือภาษียาสูบภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันยางเป็นต้นทุกปีมีเรือสินค้าสยามไปเทียบท่าเมืองมะละกาเมืองปีนังประมาณ 30-40 ลำเมืองสิงคโปร์ประมาณ 40-50 ลำสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลทางการค้ามูลค่าการส่งออกประมาณ1ล้านรูปีขณะที่สินค้าขาเข้าประมาณ 700,000 รูปีจึงกล่าวได้ว่าทรงสร้างความแข็งแกร่งของภาคการค้าระหว่างประเทศหรือที่เรียกอย่างปัจจุบันว่าธุรกิจส่งออกให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจสยามนับแต่นั้นมาการพัฒนาการค้าแบบที่สองซึ่งเป็นกลไกเสริมธุรกิจส่งออกคือการสร้างสินค้าตัวใหม่และการสร้างมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลทรายส่วนการสร้างสินค้าชนิดใหม่เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันยางนาน้ำมันถั่วเป็นต้นการพัฒนาการค้าประการที่สามอันแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคมเรียกอย่างปัจจุบันว่าการกระจายสินค้าทรงสนับสนุนให้มีการต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนเรือสำเภาจีนด้วยเหตุที่เรือกำปั่นใช้เครื่องจักรและรูปร่างเพรียวกว่าจึงเดินทางได้เร็วกว่ารวมถึงมีขนาดบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือสำเภาความเฟื่องฟูด้านการค้าเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆขึ้นราชอาณาจักรสยามมีรายได้มั่งคั่งขึ้นเป็นทุนให้ทรงทำนุบำรุงอาณาราษฎรและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างรากฐานการค้าของประเทศสืบมาในปีพุทธศักราช2551ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่อปวงชนชาวสยามและแผ่นดินสยามปวงชนจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย

พระราชมรดกด้านเศรษฐกิจการคลังต่อสยามประเทศข้อความตอนหนึ่งจากจดหมายเหตุในรัชกาลพระสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบอกเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพุทธศักราช2388ว่าเกิดภัยธรรมชาติในเขตนาแขวงกรุงเก่าการทำเกษตรกรรมเสียหายจึงโปรดให้งดเก็บเงินค่านาในปีนั้นพระพุทธเจ้าอยู่หัวหามีพระทัยปรารถนาอาลัยกับการเก็บเงินค่านาไม่ส่งพระเมตตากับราษฎรมากกว่าเงินที่จะได้มาเป็นของหลวงจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมว่าในปีเถาะนี้ให้เรียกเงินจากราษฎรทำนาโคคู่แต่เฉพาะนาราษฎรลงมือเกี่ยวได้ผลเม็ดข้าวที่นาราษฎรต้นข้าวแห้งเสียไปไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเม็ดข้าวนั้นให้ยกเงินค่านาพระราชทานแก่ราษฎรเจ้าของที่นาที่ต้นข้าวแห้งเสียไปความดังกล่าวแสดงถึงปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้แผ่นดินจากการจัดเก็บอากรนาทรงปรับลดหย่อนไปตามเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นหลักเช่นเดียวกับการจัดเก็บอากรสวนซึ่งคิดตามจำนวนของผลไม้และขนาดของต้นไม้การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรัชสมัยต้นไม้ล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชทานพระเมตตาให้เสียอากรตามจำนวนต้นไม้ที่เหลืออยู่จึงกล่าวได้ว่าทรงต้องใช้พระปรีชาสามารถในการปรับปรุงวิธีการหารายได้มาเป็นเงินงบประมาณใช้จ่ายในแผ่นดินอย่างเป็นธรรมแก่อนาราษฎรด้านภาษีปากเรือซึ่งหลวงเรียกเก็บตามอัตราเรือมีสินค้าเก็บภาษีวาระ 1,700 บาทเรือเปล่าเก็บวาระ 1,500 บาททรงโปรดให้เจ้าพนักงานเข้มงวดเนื่องจากมีเรือหลายลักษณะเข้ามาค้าขายเมื่อการค้าเฟื่องฟูมากขึ้นทรงตั้งอัตราภาษีขึ้นใหม่38อย่างดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีน้ำตาลอ้อยภาษีน้ำตาลหม้อภาษีน้ำมันภาษีกระทะภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษียาสูบภาษีไม้ไผ่ไม้รวกไม้สีสุกไม้ค้างพลูและภาษีไม้ต่อเรือเป็นต้นทรงจัดตั้งระบบให้เอกชนประมูลทำหน้าที่เก็บภาษีอากรแทนหลวงเรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรทรงโปรดให้ควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรให้เกิดความสุจริตยุติธรรมไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดแก่ราษฎรตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางระบบเศรษฐกิจการคลังด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมัธยัสถ์ทรงพลิกแพลงการจัดหารายได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยทรงใช้หลักหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนของประชาชนทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในรัชสมัยของพระองค์มีเงินรายได้แผ่นดินทรงมีเงินใช้ปรับปรุงกองทัพเพื่อปกป้องพระราชอาณาจักรที่สำคัญที่สุดทรงสามารถเก็บเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญเม็กซิกันที่ไทยเรียกว่าเงินเหรียญนกต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์รสร้อยสิบสองเงินถุงแดงนี้ก็ได้ใช้เป็นเงินค่าปรับจากการสู้รบช่วยให้ราชอาณาจักรสยามผ่านพ้นวิกฤตดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้พระปรีชาสามารถนี้ปวงชนชาวไทยจักเทิดทูนไว้

พระราชยานทัตเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่พื้นที่กุดีจีนฝั่งธนบุรีนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวต่างชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่มิชนารีชาวอเมริกันคนแรกเดวิดเอบิลได้เดินทางเข้ามาพำนักในสยามประเทศเมื่อพุทธศักราช2374จากนั้นได้มีมิชชันนารีชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอเมริกันได้ทยอยเดินทางเข้ามาในสยามอย่างต่อเนื่องแม้มุ่งหวังเพียงด้านการเผยแผ่ศาสนาแต่ความรู้ตะวันตกที่ติดตัวมากับมิชชันนารีเหล่านี้ได้เป็นจุดเปลี่ยนในด้านการศึกษาและวิทยาการครั้งสำคัญของสยามประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์ชาวสยามในสมัยนั้นให้รับรู้วิทยาการด้านต่างๆเช่นการศึกษาภาษาอังกฤษการพิมพ์การอาวุธการต่อเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นเหตุการณ์เมื่อนายแพทย์ชาวอเมริกันนายแพทย์เดนิสบิชบรัดเลย์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหมอบรัดเลย์ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกกันว่าหมอปลัดเลย์ได้ทำการผ่าตัดพระภิกษุที่กระดูกแขนแตกจากการระเบิดของพลุไฟพเนียงในงานฉลองวัดพระประยุรวงศาวาสเป็นการเริ่มต้นด้านการศัลยกรรมสยามเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีคนทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองเช่นอยุธยาปากน้ำมาเข้ารับการรักษาจากหมอบรัดเลย์ในรอบ2ปีจำนวนถึง 5,000 คนที่สำคัญน้ำพระราชหฤทัยทรงส่งเสริมการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกเช่นทรงให้หมอบลัดเลทดลองปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษให้ข้าราชบริพารทรงพอพระราชหฤทัยมากได้พระราชทานรางวัลให้คณะหมอบลัดเลและทรงโปรดให้หมอหลวงได้ทดลองทำบ้างนอกจากนั้นเมื่อคราวอหิวาตโรคระบาดทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์ชาวอเมริกันแซมมัวเฮาส์ช่วยโดยการใช้การแพทย์และการสาธารณสุขแผนใหม่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเช่นใช้แอลกอฮอล์ผสมการบูนป้องกันการระบาดได้ผลดียิ่งกว่านั้นหมอบรัดเลได้ตั้งโรงพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ใบประกาศห้ามสูบฟินจำนวนกว่าหมื่นฉบับเผยแพร่แก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2382ช่วงเวลาการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังขยายอิทธิพลทางการเมืองและการค้าเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์ส่งเสริมวิทยาการนี้เอง

ที่มีส่วนเปิดทางให้ชาวสยามหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มให้ความสนใจขนขวายหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตกดังเช่นกลุ่มพระราชวงศ์คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวงศาสนิทหรือกลุ่มขุนนางจมื่นวัยวรนาถช่วงบุญนาคซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในสมัยรัชกาลที่5และหม่อมราโชไทยพระราชวงศ์ขุนนางและชาวสยามที่เรียนรู้ความรู้ตะวันตกในสมัยนั้นกลายเป็นกำลังสำคัญให้ราชอาณาจักรสยามปรับเปลี่ยนเป็นสยามใหม่ในรัชกาลต่อมาการเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่ได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพอัญชันฉลาดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และขุนนางในสมัยนั้น

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวันเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยหยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา16:05

25นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถี่ฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถี่งอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ

แต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตประจำศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 น.ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป
โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายภายในสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประรูปสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโรงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโรงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อย
โรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีนักศึกษาและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดรับกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้รับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแกแม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและส่วน

มั่นใจ to be number 1ซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ to be number 1มาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรม to be number 1ของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการ To be number 1เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดศูนย์เพื่อนใจ To be number 1มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น Cover Dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To be number 1ของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการ To be number 1อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ To be number 1มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก To be number 1ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To be number 1เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To be number 1ต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To be number 1ของจังหวัดระยองโดยผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรม To be number 1คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To be number 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1 Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1 Idol และ To be number 1 Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้

การศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยาวดีกร

มหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระเอกไพบูลย์คุ้มฉายองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชธรรมกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569
วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์รัฐมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569

งศูนย์การเผยพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580 อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลละสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนละทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาห
และเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบ้านบัญจมาบพิตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายใน

0: แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตวรรษครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ปลีกล้วยค่ะ
2: อะไรนะครับ
1: ปลี
2: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
2: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
2: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
2: ่
1: ะ
2: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับกูที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
2: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
2: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงรับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
3: ไม่เคยเลยครับ
2: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
3: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: ทานแรกเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
3: รอบ2ครับ
2: อุ้ยรอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
2: จานแรก
3: แต่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยจานกับหมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับ

0: ทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนนึงซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชั่นเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวัน40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม
3: oh, no.
2: ไม่มีการแยกกันเลย
0: รวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ทีมงาน
0: แต่เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไร
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: เสริมไปครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็

0: มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิ้ล
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับส
0: ุ
1: ดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
3: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บดีก็ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับ ลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อง
1: ไงเยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปะขาปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนยุโรปอันไกลโพ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟนขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ทุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้อยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถ์เลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์มิได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์

เป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชินิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แยกกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรก็เจริญจนถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

ครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับ

ย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีก่อนยุโรปในช่วงแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจสองขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเนื้อฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจ2ค่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการี

0: ในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกยังท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

ก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

การสู้รบในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าโจมตีเยอรมนีในพุทธศักราช2487ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข

สงครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาว

0: ไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย
0: ในที่สุดและที่คอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขาก็ทหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารมันเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่คัดทหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการคัดทหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ล้าหลังสุดขีดและเมื่อเกิดการคัดทหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาต่อไป

0: ้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อร้อยปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงและคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
1: น
0: ั
1: ่นค่ะจริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค
0: ่
1: ะ
0: กำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
2: คร
0: ับ เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
1: กล้องถ่ายรูป
0: สะพายกล้องถ่ายรูปทำไม
2: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เป็นการช่วยความจำรับสั่งบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่ออะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
2: คร
0: ับ ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าให้จำนี่จำได้ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้ถ้าจะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ย

0: แล้วก็สมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์หรอกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ปะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเราออกเลย
1: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาเพราะท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำจะมีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนเมืองเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอท่านขอพระราชทานอุดเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกซื้อใหม่ล่ะไปซื้อ second hand เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะหนึ่งจะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ซิกเกิลแฮนด์ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้เราต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยในที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
2: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
2: ครับ
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อเอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
5: ขาวดำ
6: ขาวดำ
2: สีขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างทุกพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพ ูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อทรงนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
6: ์
2: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
6: รู้จักค่ะ
4: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
2: คะจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้
4: อ๋อภาพมือครับ
2: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
4: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบนึงค่ะ
8: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
9: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับ
2: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทรัมเป็ตนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
9: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
2: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
0: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพที่เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรง

อย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะส่งถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจัดมาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เนี่ยครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพส่วนพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่าร
0: ู
3: ปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดในเทศกาลทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะแต่จะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

0: ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอ๊แล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชาวเว็บแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหา

0: คนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาร์ซิสซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาร์ซิสซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาคำสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยเอ๊ะคนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าเอ๊ะความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันจะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
1: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่น
1: ครับ
0: นี่เป็นอาการหนึ่งได้ใ

0: ช่ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับใครกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเรา

0: ิทธิ์สำหรับ
1: คนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ำมากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดีอย่างเงี้ยนะครับ
0: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
0: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
1: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
0: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
1: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับเราควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
0: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
1: เป็นลักษณะหลัก
0: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
1: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
0: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
1: ็
0: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
1: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการคําชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟนสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
0: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
1: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านนึงอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
0: รับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
0: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คือ

0: จจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
1: ์
0: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
0: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
0: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
0: ั
1: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงไหมคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
0: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
1: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
0: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
1: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างงี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
1: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะคร
0: ับ การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะค่ะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะค่ะ
1: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนนึงที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบ

0: ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงเนี่ยแหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอาบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อาบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อาบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอาบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนําจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทําให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนนึงของการรักษาที่สําคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สํารวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นแน่นอยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขา ในอีกมุมหนึ่งมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์เช่นนี้ได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: อนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเนี่ยมันก
1: ็ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีครับผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วตุ้มมองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: วิ่งเสือเลยนี่เนี่ยเก่ง
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจะกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ที่จะขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางน่ะจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อน

ส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ล่ะคะ
1: A18 บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์ B12 ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว C7 บาท
1: ค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่

ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบตะหนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ทำเป็น10ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมชุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และ

0: ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม้คืนวันจะผ่านมานานหลายสิบปีพวกเขาก็ไม่เคยลืมวันที่ได้ผืนป่าผืนน้ำและผืนดินทำกินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระองค์เอง
1: พระองค์ท่านเคยถามว่าฝายแม่เถยเสร็จหรือยังผมเองก็ได้ตอบว่าฝายแม่เถยนั้นเสร็จแล้วแต่คงเหลือคลองชนประทานยังไม่เสร็จนี่นะครับตอนนี้ก็มีน้ำเนี่ยช่วยรอเลี้ยงนะครับตลอดทั้งปีนะครับดีขึ้นเลยครับเพราะน้ำนี่ใช้ไม่ใช่เฉพาะตำบลแม่ตื่นนะใช้2ตำบลเลยนาที่เคยแห้งแล้งนะครับก็ใช้ได้ใช้น้ำดีขึ้นนะครับน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: หลายหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านชายขอบแผ่นดินอีสานที่แร้นแค้นห่างไกลจนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
2: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดเลยนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียน
0: ไม่นานพวกเขาก็ได้เห็นอาคารเรียนระบบประปามาถึงทุกหมู่บ้านพร้อมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงพิจารณาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยการรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านและทรงลงพื้นที่เพื่อหาหนทางแก้ไข
3: แต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดานน้ำน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได้
0: เพราะความทุกข์ของประชาชนรอไม่ได้เพียงเดือนกว่าฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดขุดลอกลำน้ำยามและขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาผมว่าโอ้พระองค์เทวดาลงมาโปรด
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทำให้ทรงเห็นอุปสรรคของการพัฒนาเพราะไร้เส้นทางสัญจรเข้าถึงหมู่บ้านได้สะดวก
4: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านนะครับที่รับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่ได้ไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี้

0: หลายครั้งหลายคราที่ประสงค์นิกรในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนผู้ประสบความเดือดร้อนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองเสมอ
1: รู้สึกว่ายินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ทั้งเข้ามาเราถ้าพระองค์ทั้งไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ทั้งเนี่ยเราสิ่งจะเข้ามาอีกทีใช่ไหม

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือสองอย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เรามีหมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำ

โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้ชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิมซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันธวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่เคยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันเรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันบราวน์สวิสและพันลูกผสมเรซิน

0: ดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมเกล้าถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: นี่เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดาเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านจากวิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับ

ส่วนโครงการครัวนมเนี่ยพงษ์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอล์แม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

เคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้าง

0: หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: อ่ะพระถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อๆแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้รับแก้วน้ำล่ะ
0: อันนี้หนูดูดีๆอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อนี่ได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะฮะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือดีแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหน
2: พ่อบุ๊ก
0: น
2: ี่อยู่ตรงนั้นดังๆ
1: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยจะแกะต่อย
0: เอามากี่ข้อกี่ข้อ
2: โอเค
0: เดี๋ยว
1: ว
0: ้าขี่คอ
1: ไหวไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล้ว
1: พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ยลวกไม่ไปแล้วเหนื่อยไม่เอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาคุณปึกกันไหม
2: เราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะไม่ได้หาคุณฝึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้อัน
1: ที่มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาสินะมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับพัตต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอะรสยังไงอะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูนี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
0: น
1: ี้
0: นั่นมันมือปึกปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหารเอาไหมเอาไหมเอาไหม
1: แต่ปลอด
2: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุด
1: เอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
1: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
0: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: กลัววัว
0: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวเลยพี่ปึกมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
1: ให้ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
0: ใบเตยลูก
1: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
0: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วหนูจะอุดหูทำไม
1: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่นี่ก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
0: เดี๋ยวเราจะ
1: ต้มนะ
0: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
1: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
0: มีประโยชน์มาก
1: เมื่อก่อนนี้ก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
0: เราคนอยู่สักพักนึงนะครับ เด็กเนาะสมาธิสั้น อยู่ทุกคนจะ
1: เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไปขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้าอ่ะกินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียว
0: เริ่ม
1: บ้าจะเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้านะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
1: ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลย
0: พอแล้ว
1: พอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
2: ชอบ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่เขาไม่กินเขากินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: ผมเป็นลูกเชฟจริงเนี่ย
1: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบุ๊กก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้ส่วนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ

0: าก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
1: ถูกต้องเลยอ๋อ
0: นี่คือเทคนิคเนาะ
1: เราไปดูไข่มั้ยไปดูไข
0: ่
1: มั้ยไปดูไข่
0: ตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างมั้ยครับ
2: ไม่เลย
0: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ข้างมองแต
0: ่
2: ไก่
0: ข้างมองแต
1: ่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
0: เอาไข่ไก่กันมั้ยอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปม
1: ั้ยใช่ทางส่วนนี้นะก็
0: จะ
1: เป็นพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์
1: ที ่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
0: เราจะเก็บไข่ยังไง
1: ก
0: ็พระจ้าลองเปิดดูดีกว่า
1: ตรงน
0: ี้
1: ดูไหมว่ามันมีอะไร
0: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
0: หนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ไม่ต
0: ้
2: องกล
0: ั
2: ว
0: ไม่ต้องกลัวนี่ๆเนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
1: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลยเอาเลย
0: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
1: มากันใหญ่เลย
0: มาแล้วมาแล้ว
1: พระซ่าถือดีๆ
0: พระซ่าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
1: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
0: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ล
0: ู
2: กเสีย
0: ลูกเสียหรอลูกเป็นไข่ที่พระซ่าชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่นกกระ
0: ทาโอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
1: โอ้
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
0: ้เอามานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละก่อนจะครบอ่ะ
2: 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อันหนึ่งสองสามสี่
0: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไป
2: สิบสิบ
0: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: โอเคครับโอเค today we gonna make chicken soup with quail eggs โอเคซุปไก่ไข่นกกระทา we're gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
4: you love carrot how much carrot
2: 100
4: carrot that's a lot of them onion
2: yes
4: หอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
4: โอ้อ้าวไม่แสบตาโอเค we're not gonna hurt your eyes okay then we're gonna put celeryAll right, now we're gonna put the eggs. Okay. Delay, delay. Faster, faster, faster, faster. And put some chickens in there. พาสต้าใส่นะครับ ใส่นิดนึง ใส่ทีละนิด ใส่ทีละนิด ใส่ทีละนิด okay. เห็นไหม เห็นไหม มันเริ่มเป็นไข่แล้ว Quail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tapioca.Powder gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
4: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิดูสิโอ้เดี๋ยวใส่นี้ we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี้
0: โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอ
5: โอ้ร้อน
4: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
0: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อพับอ้าปากหน่อย
0: ไม่ต้องเป่าเป่าได้ปากแต่พ่อเป่าได้

0: แต่อร่อยครับพี่เชิด
1: ครับและเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
0: ให้11เลยลูกแค่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมันมาจากอะไรฮะ
2: มาจากชื่อของไก่นะครับ
0: ครับผมอาเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
2: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชื่อของไก่ก่อน
1: ซุปอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
2: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
0: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
2: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของอเมริกัน
0: ถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
2: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
2: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
2: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
0: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
2: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริ
0: กไทย
2: แล้วก็เพปริก้า
0: แล้วก็เกลือ
2: แล้วก็ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
2: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
0: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
2: ไม่มี
0: เลย
2: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
2: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีนะพี
2: ่42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซาลซ่ากัน
2: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
0: ่ออ๋อนี่ไม่มีไหนต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
2: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
2: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทม.จริงเหรอ
2: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
2: เราไม่ได้ยินกันผมผ่านมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก
0: ็ผมช่วยทานมา
2: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี่ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
2: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางข้างบน
2: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
2: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
2: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
2: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม
2: ้ไม้ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
2: ต้องลองไม้ลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
2: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
2: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
2: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
2: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทีย นี้เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญ่า
2: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
2: นี่ก็หมุนหมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
2: ครับใช่ครับแล้วก
0: ็คือ
2: ว
0: ่
2: าให ้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
2: ร้อนนะครับเดี๋ยวจะเป็น
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮม
2: ครับ
0: นี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
2: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
2: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
2: ครับ
0: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
2: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
2: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
2: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
2: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาวซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาวซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาวซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมแล
2: ้
0: วอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
2: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ฟันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผม แล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผม

0: ที่พัตต้ากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
1: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแหละ
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่สาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับและน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิมันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกระดูกเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
3: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
3: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี้

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำเขาสบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานอ่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันเนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: แล้วก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้แต่แรกก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
0: ี
1: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างนึงของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะฮะ
2: แรกเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
3: รอบ2ครับ
2: อุ้ยรอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
2: จานแรก
3: แต่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดี

0: 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
1: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
2: ครับ
1: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
2: ครับ
1: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
2: ัน
1: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
2: คร
1: ับ แต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อยๆ
2: ครับ
1: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
2: ครับ
1: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
2: ครับ
1: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยจานกับหมากนี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามมาทางเพจได้เลย
2: ไม่ห่วง
1: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
0: โอ้โหไงฮะเขียวๆ Green Catering น่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
3: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: แล้วครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกเลย
0: รวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะ

0: ค่ไหน
1: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
1: ใช่
0: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
1: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
1: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
2: ให้ดื่มน้ำในการ
0: แต่เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่องกับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะ
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาใดของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จ

0: เจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลเดชมหาราชบรมพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเราในมูลนิธิการหลวงนะครับเรื่องที่1พระองค์ท่านประทานราชบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่1 นะครับแต่เรื่องที่2ทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเรื่องที่3ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่4คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโองการแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรของโครงการหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโองการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
0: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่2คืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่3ก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่1เรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงและการที่ก้าวองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้ปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
0: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราน่ะได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
0: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องการตลาดเพราะพระเจ้าหลวงบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะไปขายใคร
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนั้นมูลที่หลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหลวงประธานพระราชบัญญัติคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่องค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนมูลที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพระท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พระท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงด้านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชาตินาการที่เบสมหาภูเบศมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบัญญัติพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งในผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นนะศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเ เพราะอะไรเรามีห้องแล็บ

0: ที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านพระราชทานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนในสถาบันได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มาก
1: ๆ
0: ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านได้พระราชทานให้ไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเมียเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเมียเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: อย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: จะมีผลผลิต ที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค่ะ
3: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
1: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในApple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
4: ้
1: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
5: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
4: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้คะ
5: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
4: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
5: ใช่ค่ะ
4: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
6: พราะในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะฮะตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพรถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเนื่องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
4: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
6: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
4: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมหลักวัดระดับน้ำจำลองซึ่งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี้แสดงให้เห็นถึงการเก็บข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเสาหินวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงในรอบปีของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหลักวัดระดับน้ำและบัญชีน้ำฝนต้นข้าวล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดการสถานการณ์น้ำและการเกษตรกรรมในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยทรงห่วงใยการทำมาหากินของราษฎรและพระปรีชาสามารถของพระองค์นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดลอกคลองหลายสายเพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นคลองแสนแสบคลองสุนัขหอนคลองบางขุนเทียนคลองพระขนงเป็นต้นพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของราษฎรคือการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกนอกเหนือจากข้าวและไม้สักพืชหลักคือพริกไทยปลูกอย่างเป็นล่ำเป็นสันแถวเมืองระยองและจันทบุรีและที่สำคัญที่สุดคืออ้อยทรงโปรดให้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในหลายเมืองใกล้พระมหานครเช่นนครปฐมฉะเชิงเทราราชบุรีและหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายซึ่งในรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกสร้างรายได้มหาศาลให้ราชอาณาจักรสยามสินค้าอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นของสยามในรัชสมัยของพระองค์คือการต่อเรือดังที่จอห์นครอฟอร์ดทูตอังกฤษบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2373ว่าเรือที่ใช้เดินทะเลอยู่ทางตะวันออกนั้นในจำนวนเรือสำเภาขนาดใหญ่89ลำเป็นเรือที่ต่อในสยาม81ลำด้วยเหตุว่าไม้ที่ใช้ในสยามเป็นไม้คุณภาพดีและค่าต่อเรือถูกกว่าที่อื่นๆจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตกเป็นอย่างมากสยามสามารถต่อเรือได้ประมาณ 6-8 ลำต่อปีจนกลางรัชกาลเมื่อเรือกำปั่นอย่างฝรั่งเริ่มเป็นที่นิยมสยามก็สามารถต่อเรือกำปั่นขึ้นใช้เองทั้งแบบเรือรบและเรือบรรทุกสินค้าเรือที่ใช้ในราชการที่ใช้ในการรบเช่นเรือแกล้วกลางสมุทรเรือพุทธอำนาจเรือราชฤทธิ์เรือวิทยาคมเรืออุดมเดชเป็นต้นด้วยความพร้อมทางพระราชทรัพย์และสมรรถนะของอู่ต่อเรือจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ถึง24ลำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมาก

นับได้ว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระปรีชาญาณพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะพระราชยานทัศน์ในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3ในด้านการพัฒนาเพื่อสยามประเทศโดยแท้

พระบิดาแห่งการค้าไทยในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19อังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าเข้ามายึดครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้อาณานิคมเช่นปีนังสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าเชื่อมโยงดินแดนแถบตะวันออกกับประเทศของตนสร้างความเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการพาณิชย์ของราชอาณาจักรสยามให้ตอบสนองกลไกเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทันทรงสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดพระราชกุศโลบายประการแรกเมื่อสยามต้องลดบทบาททางการค้าและรายได้ของกรมพระคลังสินค้าเพราะผลของสนธิสัญญาการค้ากับอังกฤษและอเมริกาทรงมาส่งเสริมให้กลุ่มขุนนางและพ่อค้าชาวจีนในสยามจัดเรือสินค้าออกไปค้าขายนับเป็นการทรงริเริ่มเปิดตลาดการค้าเสรีขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่รายได้ของหลวงเพิ่มไปตามจำนวนสินค้าที่ส่งออกโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเพิ่มฐานภาษีอากรใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษีสินค้าส่งออกดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีเกลือภาษียาสูบภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันยางเป็นต้นทุกปีมีเรือสินค้าสยามไปเทียบท่าเมืองมะละกาเมืองปีนังประมาณ 30-40 ลำเมืองสิงคโปร์ประมาณ 40-50 ลำสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลทางการค้ามูลค่าการส่งออกประมาณ1ล้านรูปีขณะที่สินค้าขาเข้าประมาณ 700,000 รูปีจึงกล่าวได้ว่าทรงสร้างความแข็งแกร่งของภาคการค้าระหว่างประเทศหรือเรียกอย่างปัจจุบันว่าธุรกิจส่งออกให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจสยามนับแต่นั้นมาการพัฒนาการค้าแบบที่สองซึ่งเป็นกลไกเสริมธุรกิจส่งออกคือการสร้างสินค้าตัวใหม่และการสร้างมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลทรายส่วนการสร้างสินค้าชนิดใหม่เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันยางนาน้ำมันถั่วเป็นต้นการพัฒนาการค้าประการที่สามอันแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคมเรียกอย่างปัจจุบันว่าการกระจายสินค้าทรงสนับสนุนให้มีการต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนเรือสำเภาจีนด้วยเหตุที่เรือกำปั่นใช้เครื่องจักรและรูปร่างเพรียวกว่าจึงเดินทางได้เร็วกว่ารวมถึงมีขนาดบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือสำเภาความเฟื่องฟูด้านการค้าเกิดการสร้างงานสร้าง

าชีพต่างๆขึ้นราชอาณาจักรสยามมีรายได้มั่งคั่งขึ้นเป็นทุนให้ทรงทำนุบำรุงอาณาราษฎรและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างรากฐานการค้าของประเทศสืบมาในปี

พระราชมรดกด้านเศรษฐกิจการคลังต่อสยามประเทศข้อความตอนหนึ่งจากจดหมายเหตุในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบอกเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพุทธศักราช2388ว่าเกิดภัยธรรมชาติในเขตนาแขวงกรุงเก่าการทำเกษตรกรรมเสียหายจึงโปรดให้งดเก็บเงินค่านาในปีนั้นพระพุทธเจ้าอยู่หัวหามีพระทัยปรารถนาอาลัยกับการเก็บเงินค่านาไม่ทรงพระเมตตากับราษฎรมากกว่าเงินที่จะได้มาเป็นของหลวงจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมว่าในปีเถาะนี้ให้เรียกเงินจากราษฎรทำนาโคคู่แต่เฉพาะนาราษฎรลงมือเกี่ยวได้ผลเม็ดข้าวที่นาราษฎรต้นข้าวแห้งเสียไปไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเม็ดข้าวนั้นให้ยกเงินค่านาพระราชทานแก่ราษฎรเจ้าของที่นาที่ต้นข้าวแห้งเสียไปความดังกล่าวแสดงถึงปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้แผ่นดินจากการจัดเก็บอากรนาทรงปรับลดหย่อนไปตามเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นหลักเช่นเดียวกับการจัดเก็บอากรสวนซึ่งคิดตามจำนวนของผลไม้และขนาดของต้นไม้การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรัชสมัยต้นไม้ล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชทานพระเมตตาให้เสียอากรตามจำนวนต้นไม้ที่เหลืออยู่จึงกล่าวได้ว่าทรงต้องใช้พระปรีชาสามารถในการปรับปรุงวิธีการหารายได้มาเป็นเงินงบประมาณใช้จ่ายในแผ่นดินอย่างเป็นธรรมแก่อาณาราษฎรด้านภาษีปากเรือซึ่งหลวงเรียกเก็บตามอัตราเรือมีสินค้าเก็บภาษีวาละ 1,700 บาทเรือเปล่าเก็บวาละ 1,500 บาททรงโปรดให้เจ้าพนักงานเข้มงวดเนื่องจากมีเรือหลายลักษณะเข้ามาค้าขายเมื่อการค้าเฟื่องฟูมากขึ้นทรงตั้งอัตราภาษีขึ้นใหม่38อย่างดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีน้ำตาลอ้อยภาษีน้ำตาลหม้อภาษีน้ำมันภาษีกระทะภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษียาสูบภาษีไม้ไผ่ไม้รวกไม้สีสุกไม้ค้างพลูและภาษีไม้ต่อเรือเป็นต้นทรงจัดตั้งระบบให้เอกชนประมูลทำหน้าที่เก็บภาษีอากรแทนหลวงเรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรทรงโปรดให้ควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรให้เกิดความสุจริตยุติธรรมไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดแก่ราษฎรตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางระบบเศรษฐกิจการคลังด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมัธยัสถ์ทรงพลิกแปลงการจัดหารายได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยทรงใช้หลักหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนของประชาชนทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในรัชสมัยของพระองค์มีเงินรายได้แผ่นดินทรงมีเงินใช้ปรับปรุงกองทัพเพื่อปกป้องพระราชอาณาจักรที่สำคัญที่สุดทรงสามารถเก็บเงินแผ่นดินส่วนหนึ่ง

ที่เรียกว่าเงินถุงแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญเม็กซิกันที่ไทยเรียกว่าเงินเหรียญนกต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์รศ.112เงินถุงแดงนี้ก็ได้ใช้เป็นเงินค่าปรับจากการสู้รบช่วยให้ราชอาณาจักรสยามผ่านพ้นวิกฤตดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้พระปรีชาสามารถนี้ปวงชนชาวไทยจักเทิดทูนไว้

พระราชยานทัตเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่พื้นที่กุดีจีนฝั่งธนบุรีนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวต่างชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่มิชชันนารีชาวอเมริกันคนแรกเดวิดเอบิลได้เดินทางเข้ามาพำนักในสยามประเทศเมื่อพุทธศักราช2374จากนั้นได้มีมิชชันนารีชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอเมริกันได้ทยอยเดินทางเข้ามาในสยามอย่างต่อเนื่องแม้มุ่งหวังเพียงด้านการเผยแผ่ศาสนาแต่ความรู้ตะวันตกที่ติดตัวมากับมิชชันนารีเหล่านี้ได้เป็นจุดเปลี่ยนในด้านการศึกษาและวิทยาการครั้งสำคัญของสยามประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์ชาวสยามในสมัยนั้นให้รับรู้วิทยาการด้านต่างๆเช่นการศึกษาภาษาอังกฤษการพิมพ์การอาวุธการต่อเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นเหตุการณ์เมื่อนายแพทย์ชาวอเมริกันนายแพทย์เดนิสบิชบรัดเลย์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหมอบรัดเลย์ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกกันว่าหมอปลัดเลย์ได้ทำการผ่าตัดพระภิกษุที่กระดูกแขนแตกจากการระเบิดของพลุไฟพะเนียงในงานฉลองวัดพระประยุรวงศาวาสเป็นการเริ่มต้นด้านการศัลยกรรมสยามเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีคนทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองเช่นอยุธยาปากน้ำมาเข้ารับการรักษาจากหมอบรัดเลย์ในรอบ2ปีจำนวนถึง 5,000 คนที่สำคัญน้ำพระราชหฤทัยทรงส่งเสริมการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกเช่นทรงให้หมอบลัดเลย์ทดลองปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษให้ข้าราชบริพารทรงพอพระราชหฤทัยมากได้พระราชทานรางวัลให้คณะหมอบลัดเลย์และทรงโปรดให้หมอหลวงได้ทดลองทำบ้างนอกจากนั้นเมื่อคราวอหิวาตกโรคระบาดทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์ชาวอเมริกันแซมมัวเฮาส์ช่วยโดยการใช้การแพทย์และการสาธารณสุขแผนใหม่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเช่นใช้แอลกอฮอล์ผสมการบูนป้องกันการระบาดได้ผลดียิ่งกว่านั้นหมอบรัดเลย์ได้ตั้งโรงพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ใบประกาศห้ามสูบฟินจำนวนกว่าหมื่นฉบับเผยแพร่แก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2382ช่วงเวลาการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังขยายอิทธิพลทางการเมืองและการค้าเข้ามา

สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์ส่งเสริมวิทยาการนี้เองที่มีส่วนเปิดทางให้ชาวสยามหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มให้ความสนใจขนขวายหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตกดังเช่นกลุ่มพระราชวงศ์คือสมเด็จพระเจ้านางยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรยานเถระสมเด็จพระเจ้านางยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์พระเจ้านางยาเธอกรมหมื่นวงศาสนิทหรือกลุ่มขุนนางจมื่นวัยวรนาถช่วงบุญนาคซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในสมัยรัชกาลที่5และหม่อมราโชไทยพระราชวงศ์ขุนนางและชาวสยามที่เรียนรู้ความรู้ตะวันตกในสมัยนั้นได้กลายเป็นกำลังสำคัญให้ราชอาณาจักรสยามปรับเปลี่ยนเป็นสยามใหม่ในรัชกาลต่อมาการเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่ได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพอัญชันฉลาดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และขุนนางในสมัยนั้น

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่าน

0: ท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้ขึ้นพระตำหนักเลย
1: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
0: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าสิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ชงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
1: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างทินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม
0: ่ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากแล้วก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองรัฐบาลบังเอิญว่าอยู่ในบอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่พระราชดำริแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นอย่างนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทาง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีความมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดิมเหมือนกันไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั่นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยและก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดนึงในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขามีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

พัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองควรจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

แผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า

0: กล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: ผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกงอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินยศพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแรงได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพั

นาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปี

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนยุโรปอันไกลโพ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟนขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ทุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอด

พระราชหัตถ์เลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกรบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์ไม่ได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แย่งกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรแล้วก็เจริญอย่างทั้งถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเราตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญ

ในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับ

ย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนยุโรปในช่วงนั้นแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจ2ขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเหนือฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

0: สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจ2ค่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกอย่างท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

ก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

การสู้รบในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าโจมตีเยอรมนีในพุทธศักราช2487ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข

สงครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

ลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยกับประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นความการเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย
0: ในที่สุดและที่คอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขารัฐประหารกันแล้วนะการยึดอำนาจคณะทหารเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่รัฐประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการรัฐประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ง้างหลังสุดขีดและเมื่อรัฐประหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาต่อ

0: ั้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อร้อยปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงและคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นแล้วมันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากดูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่สองกับสองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสะพัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เบาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันนี้ชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
1: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มน้อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: คนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: มันจะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: แต่หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงนึกถึงพวงของสาหร่ายหางกะหรอค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่ละ
0: อ
2: ื
0: มที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลาคน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: ถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แบบเราจะเรียกว่าผ
3: ั
0: วผัวกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็เ

0: ามจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: หนวดหนวดเลย
2: แบบนี้เลยเนาะ
1: จ้ะ
2: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
3: สีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
2: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะ

0: องแอปไกลเรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เ
0: นาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผ
0: ักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่ว่าให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เรียกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ยแม่บอกแล้วกันนะ
1: 2ช้อน
0: พอเลยจ้าในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้องมันพริ ก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบ
1: ค่ะ
0: กรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วๆมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมัน
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้องกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: เข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆ

0: แล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไกยี้มากกว่าไกยี้นี่คืออร่อยมากชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HDช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นรูดีสายไหมไม่เอามันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นรูดีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
2: อมรินทร์ทีวี

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพเจ้าจะอธิษฐาน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันเ

0: แก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
1: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
1: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
3: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐาน
1: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: น
0: ั
2: ่นพระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของ

0: เออกำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
1: ครับ
0: เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
1: กล้องถ่ายรูป
0: เออสะพายกล้องถ่ายรูปทำไม
2: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เออเป็นการช่วยความจำรับฉากบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่ออะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหมทั่วประเทศเลยให้ถ้าจำนี่จำได้ไหมเนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้จะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเนตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์ละให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นาฬิกากล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องอะไรยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้จำไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ปะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
1: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี่ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาพระองค์ท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำก็มีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนมือเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอท่านขอพระราชทานหุ่นเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำหลวงพ่อองค์ท่านรับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นน่ะเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 กว่าบาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกว่าซื้อใหม่ล่ะไปซื้อ second hand เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะ1จะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ซิงเกิลแฮนด์ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ล่ะคะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี่เราต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยในที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
3: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
3: ครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อเอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: ขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาทุกๆพระองค์นะครับไปคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
2: ับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพ ภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลน

0: เราปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
2: รู้จักค่ะ
3: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
0: จริงจริงเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้อ๋อ
3: ภาพมือครับ
0: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
3: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบนึงค่ะ
4: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
5: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับ
0: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทำเป็ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
5: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
0: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
6: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขทรงเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน

ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

ย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะส่งถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจ
0: ั
2: ดมาหน่อยได
0: ้
2: ไหม
0: ครับได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เนี่ยครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดนิทรรศการทุกรูปเลยใช
0: ่ไหมใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่

0: พราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
1: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพนะครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
3: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

0: คำว่ามาลายูลิฟวิ่งแปลว่าห้องรับแขกของบ้านมาลายูเรารู้สึกว่าพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากจะเป็นห้องรับแขกที่แบบเวลาใครมาที่นี่เราก็ต้อนรับในวิธีของเราคำว่ามาลายูคนจะไปเข้าใจว่ามันคืออิสลามแต่เรากำลังจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่มันคือแผ่นดินมันคือพื้นที่พวกนี้ครับเริ่มต้นก็จะเริ่มมีคนที่ทำงานด้านอื่นอย่างเช่นช่างภาพกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันด้วยครับเราอยากจะเผยแพร่คนที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะมา
1: เชิดชูเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
0: เป็นจุดเริ่มต้นของเรา
2: ด้วยความที่เราได้อาคารหลังนี้ด้วยนะมันทำให้เราคิดฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันที่เราอยากจะทำกิจกรรมกับสังคมแล้วก็รวมคนครีเอทีฟเข้ามาในกลุ่ม
0: เอามันอย่างสถานที่เนี้ยเราต้องการให้มันเป็นสเปซที่แบบทุกคนสามารถมามีกิจกรรมร่วมกันได้ครับมันอย่างของอาจารย์เดะกลุ่มที่มาจัดเทสเอ็กใช่ไหมฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมว่าจริงๆตัวกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองแล้วเราเป็นสถานที่เป็นสเปซมากกว่าเราเนี่ยไปจัดกิจกรรมที่คิวเซ่ครับความเข้าใจของคนปัจจุบันมาเซ่คิวเซ่คือสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปแล้วแต่เราอยากจะแบบสื่อสารใหม่ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กันแบบอบอุ่นแต่ละบ้านรู้จักกันอย่างเงี้ยขนมต่างๆที่อยู่ในคิวเซ่มันเยอะมากเนี่ยเราอยากจะให้ตรงนั้นอ่ะมันแสดงให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่มาขายมีโซนนิทรรศการโซนเสวนาพวกเนี้ยครับเป้าที่เราวางแต่แรกก็คืองานเนี้ยก็ต้องชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่งานแรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมเปิดบ้านอากรมันกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากิจกรรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาจะมีการเดินชมย่าน
3: เหมือนเจ้าของบ้านเองนะที่เข้าไปเยี่ยมชมไงก็เหมือนเราจะที่ว่าเคยเงียบเหงาแล้วปิดบ้านมานานนี่เหมือนได้คือได้เปิดบ้านต้อนรับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปนะฮะเราแค่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันบล็อกกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เป็นมาลีวิ่งเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ให้เมืองหรือให้กลุ่มให้อะไรเนี่ยได้ผลออกมาคือบวก
4: ถ้ามันเกิดกลุ่มอีกกลุ่มหลายๆกลุ่มขึ้นมาในแบบนี้ผมก็แฮปปี้นะมันก็ถือว่าแบบเขาก็

0: เราเป็นเคสสตัดดี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไปเกิดที่นราธิวาสเกิดที่ยะลาหรือก็ดีนะมันทำให้เกิดพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยล่ะ
1: ความฝันคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบน้องๆหรืออะไรที่แบบสนใจกลุ่มที่มาทำงานนี้สามารถขับเคลื่อนต่อในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่ได้มันเริ่มจากใจก่อนนะครับว่าแบบคุณอยากจะทำจริงหรือเปล่าเนี้ยเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงไงครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยสวยสวยสวย
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่

0: มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอโคเอโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรธจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอคะ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทำไมมาถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะคะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ย คนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
1: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นอ
1: ัน
0: นี้เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับใครกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของให้กับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
0: ่
1: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
0: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
0: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
1: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
0: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
1: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยยังติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
0: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
1: เป็นลักษณะหลัก
0: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
1: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
0: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
1: ็
0: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
1: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผิน ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนม

0: ชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนึงที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเค้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทําไมเค้าไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเค้าจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านนึงอาจจะเป็นกลางข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเค้าเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟ
0: ค
1: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทําให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะค่ะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะค่ะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือ

0: คงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเออมันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วๆไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
1: ม
0: อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
1: ื่อง
0: ของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดใดเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดเห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยปะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด นะครับของการรักษามันจะอาจจะเป็นบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่าเออมันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างนี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่าเออมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นเนี่ยน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าเออในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค่
1: ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นตะหนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออเนี่ยออมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่ากลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเปิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วตุ้มมองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: ถือเฉยเลยหนึ่งเนี่ยเก่ง
1: หนึ่งสองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียน

แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

างหนูไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์ B12 ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเกรดไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสักทีพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันตายแล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกละค่อนปลูกละค่อน3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็

หล่อแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันกิศลถึงมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนามันทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็นสิบปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: แต่โบราณกาลมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองสยามรัฐมีพระราชภาระจะต้องรักษาพระราชธรรมจรรยาทั้งต้องทรงดำรงพระราชสถานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนทรงถือเป็นพระราชธุระในการบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการเผยแผ่พระศาสนาเช่นส่งสมณทูตไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศกระทำสังฆนาพระไตรปิฎกเป็นอาทิแม้จนปัจจุบันซึ่งการปกครองเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ยังกำหนดให้ทรงเป็นพุทธมามกะตามโบราณคติยราชประเพณีเพื่อจะได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่มหาชนเลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสและได้ทรงศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่สามารถจะทรงผนวดได้ก็ได้เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยเคร่งครัดทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชกุศลต่างๆตามราชประเพณีอันมีมาแต่ก่อนทรงอุดหนุนการสอบไล่พระปริยัติธรรมในสนามหลวงพระราชทานพัดเปลี่ยนเป็นสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสามเณรผู้ทรงภูมิรู้ธรรมหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือที่ทรงสืบสานและรักษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทุนนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริพระราชทานทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงให้ได้มีโอกาสการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงตั้งแต่ปีการศึกษา2547เป็นต้นมาใช่แต่จะทรงสืบสานแนวและรักษาพระราชดำริในรัชกาลก่อนเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการเกี่ยวกับการพระราชทานทุนนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่อยอดการดำเนินการของทุนนี้ว่าต้องสืบถามความต้องการและความเป็นไปจากพระสงฆ์เพราะลำพังการพิจารณาและดำเนินการจากฝ่ายคารวะแต่เพียงลำพังอาจจะไม่บริบูรณ์
1: เป็นการเอาพระราชทัยในพระราชกรณียกิจทุกอย่างก็ทรงสนพระราชทัยในการปกครองคณะสงฆ์ในการดูแลคณะสงฆ์อะไรทรงสนพระราชทัยแล้วก็มีพระราชดำริเกี่ยวกับพระสงฆ์หลายเรื่องแล้วก็มีท่านองคมนตรีก็มาเอาพระราชดำริของในหลวงมาบอกพระส่วนใดที่เป็นเครื่องส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอัครสาธุปถัมภกมีพระราชดำริพระราชดำรัสเรียนมาก็ทำให้กระชับขึ้นก็เป็นประโยชน์
0: พระราชจรรยาปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยสมบูรณ์สมกับที่ทรงเป็นธรรมิกราชาทุกประการ

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างเนี้ยเป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เรามีหมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้

นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

งมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับ

พระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

ดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันธวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับพระราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปาน

0: ั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไงไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันเรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันบราวน์สวิสและพันลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรลดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์

วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดาเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพงษ์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

ผมเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

0: ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้

ู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประ

กอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底剥离掉，啊，背无，
1: 只背，
0: 哎，假的，我操！
2: 嘛，就吃个地渣的，
3: 吃地渣咯，
2: 哎，吃地渣的，什么地的，瓦糊的，我搞糊的，个地的，
3: 哦，地嘛嘛的，
2: 个地嘞哦，地啊嘞个，我吃的麻椒也光麻达，哦，其他不啦的，啊，吃麻椒块，
3: 吃块地渣的，
2: 哎呀，有可能地渣的。
3: จ
2: ะพอหัวละจะตีเจ้าจะตีเจ้าที่เราที่ขอเตียกูที่ขอเจ้ามากู
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับฟ้าหน่อย
6: มาเปื้อสิ
5: เปื้อสิเหรอ
6: ง่ายกะละก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นมาสักพวกชอบหมอตัวเล่หมอเมียจะไปมีหลีกะเฮียว
2: มังไห่หลีมังไห
3: ่เอ๊ะหลายอะไรดี
2: มังไห
3: ่มันยักษ์กันยักษ์กันเลย
2: มายันยา
3: เดินมาเลย
2: ยังมีละเล่น
3: แต่ยังมีมาหลีกะเฮียวเราไหมยักษ์
2: มาเย่าลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็อย่างเออขะเลมาฮีผมติเจียวมาลาเขาคู่คุยที่ไข่ม้าไว้มากกว่ามาลาอุจิบุ
3: คุยที่ไข่ม้าแบบกับลายคู่บุ
2: คู่รับประชาหลายมา
3: โอ้รับประชาไปคนเน
2: ี่ยรับประชามูมูไปพอ
3: มูไปเอา
2: เลยเออมูไปพ
3: อคู่มูไปเอาลาเลยมาลา
2: เออมาลาแล้วก็ยื้อพองุ่งมาจูก็เลยมาเมามาขอฮีอุจิบุยันยันเนี่ยก็ติเชบาที่อยู่นี่ก็มองอะไรที่กันนี่
3: จะขับจะข
2: ับ
3: ข
2: ับ
3: แ
2: ผล
3: ก
2: ันที่ไหน
3: ล่ะ
2: อะไรที่เราขับไ
3: ปที่กันก็ขับได้เลย
2: นี่ที่ขับได้เลย
3: นี่ยังมาจ่อยนี
2: ่ไอ้กูวิ่งก็ชนน้อยที่จ่อมา
3: ก็ชนน้อย
2: ไอ้ก็ชนน้อยจ่
3: อก็ชนน้อยแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชนน้อยบ่เนี่ยมันขัดใจมาแล้วก็ขั
3: ดใจแล้วอะไรที่เรามีตัว
2: อะไรที
3: ่มาตัวอะไร
2: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจูไปมาไกลลิบุกามาเผ็ดวิวมาให้เชื่อแต่มาให้กูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปื่อย
7: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไห
7: มก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
3: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
7: ่ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
7: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกโอ้ที่กะลีลีมากะกะกูอยู่ชุมกะไอ้กูที่กะที่เราพูดกะกูที่พักกูเอ๊ะที่ฝาปุยอะที่อะกูปอยกูดอวีขี้วีอะลูนัดสิกะกะจะจอยอยู่อะจะคิดเอาเตะจีเอเลเตะวีอะกูดอหาวีโอ้ยนัดสิกะจะจอยงายมุเตงอมีอะกูได้สินั่นสิก็จะใจโยกัน
3: ยามุเตมีอัปราสูร
2: เออขี้มาโยกันมันก็จะมากาคนด้วยอะไรอย่าง
3: เออใครใช่
2: ไหมเออใครใช่ไหมพอดีใช่ไหมพวก
3: ยี่สิบสี่อย่างที่มาด้ว
4: ยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
3: แล้วการไม่ทำหนูสาระก็เลยรอแหละ
1: มาลาหมูกับมาลาบ่ใช่ว่าโป๊ะคือคือซาเป็ดโป๊ะคือลาเวที่คอยหมูคอยโป๊ะโอมาลาคือเจ้าตะโบจะเป็ดปุ้ยเฉะ
3: แต่เราแปลซะถูกไหม
1: แปลอยู
3: ่ไป
1: เห
3: รอเอ้ยมาเมลี่อะไรที่อะไรล่ะ
1: มาลาเฮ้你那些买酒嘞？你也干买酒吗？还有没有？
3: 买了白酒。
1: 酷干买酒吗？白干买酒。
3: 我那里黑胶。
1: 哪黑胶？哪黑胶？
3: 阿弟哩。
1: 买个黑的，切它个。
4: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
8: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็คือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
3: ให้มาก็สอน
8: ครับผม
3: แบบพิเศษผมไม่ได
8: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
4: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
8: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือล้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
3: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
8: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย

0: ช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
1: ว่าจะมาจากก็จะแก่ว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
2: ก็เขาบอกมึงมีร่างมาไปคอยด้ว
3: ยอ๋อที่อ๋อน่ะไปค้าก็ไม่ได้我操不拉他过我拉胡椒从不好了去接他弄口干罗搞东南那哈女一起哈个月下自己家里家妈老了就把我跑起来了阿叔又可以快个搞车来干门家车位里这个位车五个月可以车来我他可以干门家车位เขาจะได้กูปีวิเล่ยืนยันแล้วค่ะแต่หลอดแต่วิจอใช่ไหมเฮ้หนึ่งหัววิ่งอยู่กูปีวิยื้อก็ดีปีแล้วที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่มือคอกับมังกรแช่ชูกาวที่ปีกกับมือกับเช่นมังกรโชว์ที่เจือท่าวิชมองจูจีก็ยืนยันแล้วแหละเขาที่แหละปีช่องห้าที่แหละชาชีชอบถ่ายก็กูจูดาแหละสองแง่แหละชิ้นขาดแผลมา
0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
3: ้จากที่เชียวลาหูเชียวขามาเผื่อจะน้องไหนที่จืดจะน้องยิ่งกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จะแปลกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาสิวิเล่มีเสียจีมากามาก็ขอมาจองมือเว้มือเว้ก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่าของมือเว้นะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาท่าก็วอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือของปลาเจ้าไปออกอะปลาท่ามือชิชอบพาเลยเสียเช่าหาตีเสียออกไปเสียเลยในการตีปลาเจ้าเลยจะยกชิปลาเลยมือเจ้ากันที่ขอเนาะที่ปีที่กาที่ลอยพระลากปากกาโจวีเราก็ชีวิตจะโยชีออวะหูวะหูและกติเชวีนี่หูยาหูและ
0: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
4: ก็จะลีเย่จอเลยนะสุดท้ายครับ
5: ลีเย่จอแล้วจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันเนี่ยมาหมาล่าก็จะชมว่าจะหมาก็มาปัวก็ย่อก็สีชัดผู้ใหญ่ก็ย่อไปชมว่าจะหมายันเนี่ยมาหมาล่าก็นะกูปีบอกยันเนี่ยกับหมาล่ายันเนี่ยอยู่กูปีอยากอยู่ย่าชิบุรีรู้สึกที่ใครตีตั้งนอแกไปตีชมว่าปอกที่ผับก็เคยก้าวมาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มูเจ้าว่าเจ้าเขาเดียวใครเลยฮึก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเลยปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวอีกอ่ะเชียวยันเนี่ยขาจ้าก็ยังมาให้เลยโมตีเชะขอจูบจริงไงยันเขาก็นุ่มบ่าเชลเลยเขาตีดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีมาให้เลย
0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมือง

0: ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
1: เด็กมูคือจะเตะจะฮีก็คือเช่เลยฮีก็เนี่ยไปมารู้เจอที่ปอที่นี่ก็ยกกะอตุยอตุยอนี่มากาวเนี่ยมาเลยก็ที่ได้ยาจะพักหรือจะขาดจะจะบุตร
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
1: ย้ายมาเฮียวมาที่จะเข้าจะบุตรสัญญาปตชิตจะแบบมติชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาเฮียวที่บอกว่าเฮียวมั่งคือที่เข้าที่การใช้ยักษ์คือข้าขอที่มาเฮียข้าขามาชอบ
0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
2: ้ยันโมยะเอ็งสิติบาลเลติชี่ก้ามากติโอปอยะกาเลวาวก้าวจาวิคิจิติโจวิวกาติจักมากกุ้ยสีคิจักเยี่ยวกามากฮีฮิกมาโจวิเอลีไก่หูปุ้ยไก่คนนี้ฮีวิหมูไก่กูโอปอยมาลือเจอหมูกูหมูมึนหน่อยฮีวิหมูกูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจไปหุยลูกเล่หมู่เฮ่ไปก็อียะแต่ก็ง่าขวัญไปอ๋อไปปืนมาแผลเนี่ยจ้าหองแล้วมึงผือเราก็ไปมาหมูจ้าหองจ้าตีเนี่ยขี้ยาไปอือไปนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อไปนี่กูมึงเฮ่เชไปกับโจวิวมึงเหนื่อยเฮ่เชไปเล่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: เนี่ยคือเข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียวไปอยู่น่าขอเตียวคู่ไตแล้วอยู่ชิขอพ่อวิลี่พ่อก็มีฮะพ่อเผาวิวแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งไขมันน่าก็ไกลเปล่าก็ชิเช่กูอมตีไขมันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่ออำเตลกับกูไขมันก็ตัวปกติก็ป้าจะโจรเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็มและเชียร์ก็แบบตัวย้อนนี้ตัวย้อนนี้มากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: จะที่ได้มูเฮวิโอยาก็ติดชิงกิโลก็แต่เรามือคือก็ระบาดยากไปชุบการระบาดไปแล้วยากจุ๊บปอปออีกโอมาจอยากไปที่กาวิยาชูเฮตุกามาจอที่พวกนี้ก็ชูเกะที่จะฝันเลยที่ใครพิเชวิวที่บอกที่อาทิตย์เกะนุ่งอันที่ที่จะจอโอ้ยอะไรฮิกาจาวตักดีกว่าโอ้ยอะไรฮิกาเต็งยาจ่อพ่อยกไข่มาจ่อวิชิสุเฮติไข่ตุ้งสิกาคัดจาวอยู่ตรงนี้ตัวยังอ่ะคือตีเลยก็ต้องมาเอาไข่ตุ้งอ่ะก็ฮิเล่ก็ช่วยโอ้โหขี้จะจู้เอาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮิกาฮิชาคุยนี่ก็ช่วยชิตายหรืออุติยาฮิกาก็มาเกะ
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ินใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: อ่ะเพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อๆแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี้
1: รับแก้วน้ำล่ะ
0: อันนี้ดูดีๆอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะฮะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือดีแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหนนะ
2: พ่อบุ๊กอยู่ตรงนั้นดำ
1: ๆลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยจะต่อย
0: เอามากี่ข้อกี่ข้อ
2: โอเค
0: เดี๋ยวกี่ข้อ
1: ไหวไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล้ว
1: พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ยลูกโอ้ยไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วพัตต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้ก็ชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาคุณปึกกันไหม
2: เราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะได้หาคุณปึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้
1: อ
0: ัน
1: ที่มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดแต่มันไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: เนี่ยของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับปัตตาพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะ
2: ใช่
0: รสยังไงอ่ะพ่อไม่รู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับ
1: มี
0: เด็กกลัววัวงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
0: น
1: ี้
0: นั่นมันมือปึกปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหารเอาไหม
1: ตลอด
2: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดต
1: อนนี้เอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
1: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
0: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: กลัววัว
0: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวอะไรที่สุดมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
1: ง่ายค่ะง่ายๆเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
0: ใบเตยลูก
1: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
0: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วหนูจะอุดหูทำไม
1: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะอันนี้เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
0: เดี๋ยวเราจะ
1: ต้มนะ
0: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
1: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
0: เม
1: ื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
0: เราคนอยู่สักพักหนึ่งนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุกคนจะ
1: ได้เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไปขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้าอ่ะกินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้านะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช
1: ่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้
0: โ
1: หพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่เขาไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินน่ะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: ผมเป็นลูกเชฟจริงๆเนี่ย
1: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้ว

0: ล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี่ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลยอ๋อ
1: นี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหม
1: พัตตาครับ
0: ไปดูไข่
1: พัตตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: จุดยอดสุดยอดเลย
2: ข
1: ้
2: างมองแต
1: ่
2: ไก่
1: ข้างมองแต
0: ่
1: ไก
0: ่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
1: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่หนึ่งที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที
1: ่
0: ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ยอะไร
1: เราจะเก็บไข่ยังไง
0: ก็
1: อาพัตตาลองเปิดดูดีกว่าใน
0: ตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
1: เอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่นี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลยเอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบ้านแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
0: มากันใหญ่เลย
1: มาแล้ว
0: พัตตาถือดีๆ
1: พัตตาถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
0: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
1: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเจี๊ยบ
1: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัตตาชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่ลูกกระ
1: ทะโอ้ยเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
0: โอ้
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพอนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
1: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหม
2: อันหนึ่งสองสามสี่
1: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
0: ไปค่ะ
2: สิบ
1: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: โอเคครับโอเค today we gonna make chicken soup with quail egg โอเคซุปไก่ไข่นกกระทา we gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
4: you love carrot how much carrot
2: 100
4: carrot that's a lot of them onion
2: yes
4: หอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าตีแสบตา
4: โน้อ้าวไม่แสบตาโอเควินาการ์เนอร์ได้โอเคเดนวินาการ์เนอร์พุทเซอร์ alright now we gonna put them eggs okay
2: yeah.
4: ตีเลย faster and put some chickens in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
4: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิเดี๋ยวใส่นี
2: ้
4: No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
1: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอ
5: โอ้ร้อน
4: กำลังจะบอกพอดี

0: ร้อนนะ
1: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อพับอ้าปากหน่อย
1: ไม่ต้องเป่าด้วยปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับดิเชอร์
0: แ
2: ล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
1: ให้11เลยลูกแค่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรฮะ
0: มาจากชื่อโครงไก่นะครับ
1: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
0: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชื่อโครงไก่ก่อน
2: ซุปตัวอร่อยมากเลย
1: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มที่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
0: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
1: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
0: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงควันของ
1: คือถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
0: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
1: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
0: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
1: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
0: ส่วนมากก็จะเป็นแค่
1: พริกไทย
0: แล้วก็เพปริก้า
1: แล้วก็เกลือ
0: แล้วก็ผงกระเทียม
1: มีซีอิ๊วขาว
0: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
1: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
0: ไม่มี
1: เลย
0: ต้องไปร้านอาหารจีน
1: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมี แต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
0: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
1: คือแล้วอยู่กี่ปีนะพี่
0: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
1: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
0: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
1: ่ออ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี่คนอยู่สิบกว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
0: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
1: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
0: ่นี่บางคนก็เขาบอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
1: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
0: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
1: เราไม่เจอแถวนี้นะ
0: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก
1: ็ผมช่วยทำมา
0: เลยใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาหน่อยนึง
1: ซาลซ่าได้แล้วโบเบทพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
0: น้ำมันมะกอกคร
1: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
0: ใช่ครับ
1: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
0: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
1: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
0: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
1: ก็คือไม้
0: ครับ
1: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันลำไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไร
0: ต้องลองไม้ลำไยจะลองมั้งมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
1: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
0: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
1: ครับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
0: ราวชั่วโมงนิด
1: อุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
1: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
0: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
1: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
0: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทีย นี้เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
1: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญญา
0: ครับ
1: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
0: นี่ก็หมุนหมุนไปหน่อยนึง
1: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
0: ครับใช่ครับแล้วก
1: ็คือว่าให
0: ้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
1: เดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
0: ร้อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ
1: เป็นมันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
0: จะเป็นรสไทย
1: ใช่
0: แล้วก็เครื่องเทศ
1: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานานมันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
0: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
0: ใช่
1: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
0: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
1: ตัวซาวซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาวซ่าแต่มันความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเฮ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาวซ่าสุดยอดแล้วตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมเลยอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
0: ยินดีเลยครับ
1: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับแป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผม แล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตต้ากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
3: ์ชากุหลาบค่ะ
1: เอาชากุหลาบ
3: ชากุหลาบค่ะ
1: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
4: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
1: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
3: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชาคูไส้หมู
1: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
4: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
1: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
4: อ๋อค่ะ
1: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิม
4: ัน
1: ก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
4: ์
1: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
4: ์
1: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
1: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
2: ้

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจารเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศ

ทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับไข่ก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค
0: ่ะเอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: ๆน่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่

0: อันนี้อร่อยจริง
1: ได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
1: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับมีเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: น
0: ี่จานแรกใช่ไหมครับ
3: รอบ2ครับ
0: เอ้ยรอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
3: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย
0: ่
1: าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้ทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
7: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาด้วยกันที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
6: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน

0: วันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียว
1: ใช
0: ่ตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
0: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็คอ่ะ 40-40 แพ็คได
1: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
0: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
2: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
0: รวม
3: oh, no.
0: ไม่มีการแยกใดๆ
2: ทิ้งรวมไปเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
0: 10ถุงอ่ะ
2: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
0: ใช่
2: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
0: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
2: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
2: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
2: ทำน้ำ
4: ให้ทีมงาน
2: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จทั้งหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
2: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
2: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว
2: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยตอนนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: ในรายเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุ่นนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ช้อนผักไปก่อนพลาสติก

0: นี้นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าว้าวนี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: การที่เรามีวินัยก็คือเราต้องการให้สังคมเนี้ยสงบสุขการที่เรามีวินัยเราต้องไม่ต้องการให้เกิดอะไรที่มายั่วยวนและทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทางด้านอารมณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราสามารถทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดไปในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาวางกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยขึ้นมาหมอเขาจะว่าใช้หลักการอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยร่วมแล้วก็วางข้อตกลงร่วมบริบทท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกติกาจะว่าไว้อย่างไรวินัยมันความหมายคือตรงนั้นวินัยไม่ใช่หมายถึงว่าข้างบนคิดอย่างไรคนอื่นมีหน้าที่ทำฉันไม่ต้องมารู้เหตุผลแล้วก็มีหน้าที่เดินตามอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้มันไม่ได้สอนเรื่องของหัวใจความเป็นประชาธิปไตยร่วมไปด้วยเพราะหมอเข้าใจว่าความที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องในลักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
1: ครับคุยกับคนละมุมเลยครับสวัสดีครับผมดร.ธีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลหรือดร.พีครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ

0: มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับครูนักเรียนอีกแหละนักเรียนผมผิดระเบียบคุณครูก็เลยกล้อนซะเป็นร้อยแหว่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาคือนักเรียนก็ไม่พอใจลามไปถึงผู้ปกครองก็ไม่พอใจครูก็ไม่พอใจกลายเป็นว่ามีเสียงสองข้างครูก็บอกว่าทำเพราะต้องการรักษาระเบียบวินัยแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุผู้ปกครองก็ไม่พอใจด้วยในมุมของคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงครับคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: คือประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของศีรษะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมออยากให้คุณครูก้าวข้ามสักทีอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: คืออย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยความจริงนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิด-19 มาเราเพิ่งเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม
0: ่ครับ
1: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะหมอว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่ากันด้วยเรื่องของระเบียบวินัยที่บางเรื่องหยุมหยิมจนเกินไปมันลงรายละเอียดมากจนเกินไปที่หมออยากจะบอกก็คือว่าเลิกยุ่งกับศีรษะของเขาสักนิดหนึ่งแล้วถอยกลับมาตั้งหลักแล้วทำให้เกิดพลังบวกแล้วทำให้เขามีตัวตนแล้วเสร็จแล้วสัมพันธภาพที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาดูกติกาว่าเออเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับไปที่คุณครูครับว่าเวลาคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้ว่นเว้อจนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
0: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
1: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
0: ครับ
1: ยิ่งอาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าแล้วเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนได้ในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับแวดวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็ก